0: เห็นผลไวประจำปี2026หา2027ภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาเวียดนามเล็งลงมือก่อสร้าง8กิจกรรมโครงการจุดสุมเพื่อเสริมฉลอง50ปีแห่งวันนครไซงอนยาดิงเปลี่ยนชื่อเป็นนครโฮจิมินห์สหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาสุกยูการปรับปรุงสัญญาการค้าและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเชิญของพนาธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวพนาธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่3 5 5กรกฎนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตวันที่12กรกฎครบรอบ70ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพิธีต้อนรับพนธานมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและสมเกียรติในตอนเช้าของวันที่3กรกฎนี้ที่ทำเนียบประธานประเทศโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับได้มีการพบปะ2ฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวและพนธานมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเพื่อตีราคาคืนสภาพการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาแลกเปลี่ยนทัศนะปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือระหว่างลาวและเมียนมาในตัวนาในโอกาสนี้พนธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของพนธานมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายสำคัญยิ่งและเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ในการหัดแน่นเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีหักแพงและการพัฒนาฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาที่ได้รับการทนุถนอมและเพิ่มพูนคุ้นสร้างมาตลอดระยะหลายกว่า7ทศวรรษให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับใหม่พร้อมทั้งได้แสดงความสมซื้อต่อผลสำเร็จการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลสุดใหม่ของเมียนมายามจุบงามในต้นปีนี้และแสดงความซุ่มเซยพนธานมินอองไลที่ได้รับไซสนะในการเลือกตั้งและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาสามารถของพนธานมินอองไลเมียนมาจะได้รับการพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างบ่หยุดยั้งในโอกาสเดียวกันนี้พนธานมินอองไลได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำเว้าอันจบงามและการต้อนรับอนุอุ่นของพนธานทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยการนำผักหลัดและประชาชนลาวในครั้งนี้ในการพบปะครั้งนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งได้แสดงความสมซื้อต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศยันมาได้ในระยะผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการความมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวเมียนมาได้รับการหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการความมือทางด้านการเมืองที่มีความใกล้ชิดมีความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและมีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างปกติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการหัวมืออันสำคัญในด้านต่างๆเป็นต้นด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแห่งงานการศึกษาและด้านอื่นๆที่ได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆมาพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพในการสุขโยส่งเสริมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายให้สืบต่อปรึกษาหารือและเฮ็ดเบี้ยร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเอามากผลตัวจริงมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนของกันและกันที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือกันตลอดมาโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการร่วมมือด้านความมั่นคงตามบริเวณชายแดนและการสนับสนุนกันในเวทีภาคพื้นและสากล นอกจากนั้น2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือที่สำคัญต่างๆในระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนองค์การสหประชาชาติขอบการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำลันซางและเวทีสากลอื่นๆพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการพ้นเด่นของภาคพื้นและสากลที่ทั้ง2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันตอนท้ายของการพบปะพนธานมินออนไลน์ได้เสื้อเชิญพนธานทองลุ้นศรีสุริตไปเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในเวลาอันเหมาะสมซึ่งพนธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีตอบรับคำเสื้อเชิญด้วยความเต็มใจภายหลังสำเร็จการพบปะ2ฝ่ายพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวและพนธานมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน2ฉบับคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวและกระทรวงฮงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมียนมาและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงอิงจันของลาวและนครหลวงเนปิดอของเมียนมาพร้อมเดียวกันนี้ยังเป็นสักขีพยานในพิธีมอบหับเซรุ่มแก้พิษงูจำนวนหนึ่งให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของลาวในวันเดียวกันพนธานมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักหบนิรนามเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงนักหบปฏิบัติของลาวที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปฏิบัติอย่างองอาจกล้าหาญภายใต้การนำพาซีน้ำของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวจนสามารถยันได้ไชยชนะประกาศเอกราชสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975ในตอนค่ำของวันเดียวกันพนธานทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาได้จัดพิธีบาศีสุขวัญและงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติให้แก่พนธานมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอนุอุ่นและสมเกียรติ
0: วันที่2กรกฎาคมนี้พลตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พลาธิการกองทัพพร้อมด้วยคณะนำกรมเสนาหากรมใหญ่พลาธิการกองทัพประชาชนลาวได้ต้อนรับพันเอกพิเศษทรงไซผิงหัวหน้ากองแพทย์รถไฟเสนาหากห้องอำนวยการห้องหมอเลข2มหาวิทยาลัยการแพทย์กองทัพ บกของจีนพร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาเฮ็ดเวียกอยู่กองทัพประชาชนลาวในโครงเขตเวียกงานเสนาหักกองทัพพลตีจันดีสุริวงศักดิ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยและกล่าวยินดีต้อนรับอนุอุ่นต่อพันเอกพิเศษทรงไซผิงพร้อมด้วยคณะซึ่งแสดงถึงหมุนเสื้อความสามัคคีหักแพงระหว่าง2ชาติ2ภาคและ2กองทัพเว้ารวมว่าเฉพาะก็คือ2เหล่าโหบเสนาหักกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนให้นับมือเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งพันเอกพิเศษทรงไซผิงได้แสดงความขอบใจต่อพลตีจันดีสุริวงศักดิ์พร้อมด้วยคณะนำกรมเสนาหักกรมใหญ่พลาธิการกองทัพประชาชนลาวที่ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงถึงความสามัคคีหักแพงน้ำใจไม่ตีจิตมิตรภาพที่ดีจุดประสงค์การมาเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเวียกงานขบวนรถไฟสันติภาพลาวจีน2026ทางเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนการรวมในการหัวมือด้านการทหารระหว่าง2กองทัพลาวจีนให้เป็นรูปธรรมลงเลิกขยายการหัวมือด้านสาธารณสุขระหว่าง2กองทัพลาวจีนให้ปรากฏผลเป็นจริงยกระดับความสามารถในการร่วมกันบรรษาเวียกงานเสนาหักพลาธิการและร่วมกอบกู้ช่วยเหลือระหว่าง2กองทัพให้สูงขึ้นเพื่อสร้างเป็นแบบแผนเฉพาะให้การแลกเปลี่ยนหัวมือด้านการแพทย์การทหารระหว่าง2ฝ่ายทั้งเป็นการสืบต่อเสริมขยายมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อของ2ประเทศก็คือ2กองทัพเหล่าหบเสนาหักให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: แขวงเซกองจัดกองประชุมปรึกษาหารือกะเกียมเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2026ที่นครนันนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีของจีนในวันที่2กรกฎาคมนี้ซึ่งแขวงเซกองแม่นหนึ่งในหากแขวงทั่วประเทศที่ได้รับอนุมัติให้เป็นตัวแทนเมืองเสน่ห์ของลาวเข้าร่วมงานมีท่านบุญทวีนครศิษย์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านจตุพมนาควิทย์รองหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศท่านคำแสน พระแสวงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องคันแขวงเขาหวมท่านบุญทวีนครศิษย์กาวางานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนแมนเวทีการค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสำคัญยิ่งระหว่างจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนบ่เพียงแต่เป็นโอกาสในการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ได้มีท่าแห่งไปวางแสดงสู่สายตาชาวโลกเท่านั้นยังเป็นประตูสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการจับคู่การค้าและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเราอีกด้วยเพื่อเฮ็ดให้การเข้าร่วมงานในปีนี้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสนั่นจึงจัดกองประชุมปรึกษาหารือนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันวางแผนในหลายประเด็นสำคัญเป็นต้นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีท่าแฮงมีคุณภาพสูงสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมนี้ต้องการเก็บความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์และบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพสามารถเจรจาธุรกิจได้เป็นอย่างดีการประสานงานและการร่วมมือกันอย่างกลมเกลียวระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขข้อคงค้างและอำนวยความสะดวกในทุกๆขั้นตอนเฮียกห้องมายังผู้เขาห่วมจงพร้อมกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและซอกหาแนวทางร่วมกันเพื่อสร้างเงื่อนไขและถือโอกาสเข้าร่วมงานนี้เป็นการสุขยุ่งส่งเสริมสินค้าลาวออกสู่สายตาชาวโลกท่านคำแสนพระแสวงได้รายงานความคืบหน้าการกระเกียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2016เพื่อโฆษณาไทยแห่งบ่มซ่อนด้านต่างๆเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เบิ่งการนำเสนอความหมายความสำคัญของงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนการเข้าร่วมงานของลาวในระยะผ่านมาบทบาทความสำคัญของเมืองเสน่ห์และแผนการกระเกียมเข้าร่วมงานประจำปี2016นำเสนอการกระเกียมจัดกองประชุมส่งเสริมการค้าการลงทุนลาวจีนผ่านแบบจำลองห้านวางแสดงแห่งชาติลาวและแบบจำลองเมืองเสน่ห์ของแปงเซกง
0: ตอนบ่ายวันที่2กรกฎนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการเห็นผลไวประจำปี2016หา2017ภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาระหว่างรัฐบาลลาวและอินเดียให้เกียรติเข้าร่วมและลงนามในพิธีครั้งนี้มีท่านยงเกสวาสังวันเอกอัครราชทูตอินเดียประจำลาวต่างหน้าให้แก่รัฐบาลอินเดียและบรรดาผู้ต่างหน้าจาก10แขวงที่ได้รับอนุมัติโครงการของฝ่ายลาวคือจำปาสักหลวงน้ำท้าสารวันเสียงขวางหัวพันสวรรณเขตบ่อแก้วเสกองอุดมไซและเวียงจันทร์โดยมิทานไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานร่วมกับผู้ต่างหน้าจากบรรดากรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและพนักงานจากสถานทูตอินเดียในศก2016หา2017นี้ลาวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียสำหรับโครงการเห็นผลไวภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาจำนวน10โครงการรวมมูลค่าหลายกว่า 498,387 ดอลลาร์คือโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนปฐมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสาธารณสุขบ้านกลางโค้งแขวงจำปาสักมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับพยาธิวัณโรคโรงหมอเวียงคูคำแขวงหลวงน้ำท้ามูลค่า 49,532 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารประสูติสุขศาลาบ้านแบงอุดมแขวงสารวันมูลค่า 49,906 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสาธิตแขวงเสียงขวางมูลค่า 49,500 ดอลลาร์โครงการส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์หรือเหือนแก้วเพื่อเป็นสินค้าในระยะฤดูแล้งและฤดูฝนอยู่แขวงหัวพันมูลค่า 49,906 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างห้องการปกครองตาแสงถิ่นแก้วแขวงเวียงจันทร์มูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนปฐมศรีสว่างใต้แขวงสวรรณเขตมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างหอวางแสดงผลงานและสนองอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้ถูกขอให้จากการใส่ความมุ่นแหงแขวงบ่อแก้วมูลค่า 49,900 กว่าดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนปฐมกำกอกแขวงเสกอง มูลค่า 49,683 ดอลลาร์และโครงการก่อสร้างอาคารสุขศาลาบ้านห้วยปอดแขวงอุดมไซมูลค่า 49,869 ดอลลาร์ในโอกาสนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามกองเลขาแห่งชาติขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนอินเดียที่ได้สืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวอย่างต่อเนื่องโดยผ่านขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2006-2030 ของลาวรวมทั้งเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการหัวมือหอบด้านระหว่างลาวและอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่วนเอกอัครราชทูตอินเดียประจำลาวได้แสดงความเสื่อมันว่าบรรดาโครงการเห็นผลไว้เหล่านี้จะถือจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุคาดหมายที่วางไว้เพื่อห่วมกันสุขโยการพัฒนาแบบยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำคงอินเดียในน้ำเป็นกูห่วมพัฒนาขอบการห่วมมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาได้ประกาศสั่งตั้งโครงการเห็นผลไว้ในปี2012โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำคงและส่งเสริมสายพัวพันอันดีกับอินเดียนับตั้งแต่สั่งตั้งโครงการนี้ขึ้นมาลาวได้รับอนุมัติโครงการจำนวนทั้งหมด36โครงการรวมมูลค่า 1,763,678 ดอลลาร์
1: นับแต่เดือนมังกรปีนี้เป็นต้นมาแขวงเวียงจันทน์มีผู้ติดเชื้อไข้ยุงลาย233กรณีและคันไห้แห่งมี10กรณีดร.วันเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าตามการรายงานสถิติจากบรรดาองค์การสาธารณสุขเมืองทั่วแขวงเห็นว่าระยะฤดูฝนนี้มีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายมีลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเขตชุมชนแออัดแต่เทียบเสร็จยาเดียวกันของปีผ่านมาแม่นเห็นว่าปีนี้หลุดลง
2: แต่ก็เป็นงานที่ว่าพวกเขาเห็นกับแม่นว่าพวกเขาได้ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายจนถึงปัจจุบันเลยย้อนว่าพวกเขามีระบบตระหนักสาธารณสุขเดี๋ยวค่อนข้างชุกเฉลาแล้วก็มีคณะกรรมการคุ้มครองการติดต่อทั้งการแข่งจนฮอดบ้านแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้พนักงานสายปีนปัวเพื่อบ่ให้มีการเสียชีวิตอันนี้เป็นสิ่งเหตุแล้วพวกเขายังมีอีกเป็นกลุ่มวอทแอปเพื่อว่ารายงานสภาพของไข้ยุงลายแต่ละวันในคันแข่งพวกเขามีสถิติเพื่อว่าส่งให้ได้เห็นตัวแข่งเลยก็เป็นกลุ่มวอทแอปปุ๊บกระดมพ่อแม่ประชาชนในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนี่พันขยายคำสั่งของทางนายกรัฐมนตรีฮั้นแล้วก็คำสั่งของท่านประธานปกครองแข่งก็โฆษณาชุดการศึกษาให้ประชาชนการป้องกันไข้ยุงลายด้วยหลายรูปหลายแบบตั้งโฮมแดงใส่ท่อระโคงแดงอาศัยในมือวันสิงห์แล้วก็พวกเขากลับไปเต้าภูมิกันอยู่วัดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้เห็นแล้วก็สร้างขบวนการในการทำลายแรงพอพันของน้ำน้ำลาย
1: ดร.วันเพ็งพันธนาลัยเฮียงห้องให้ทุกครัวเฮือนและชุมชนพร้อมกันปฏิบัติมาตรการ5ปออย่างเคร่งขัดและต่อเนื่องถ้าบุคคลใดมีอาการไข้ขึ้นสูงปวดหัวปวดตุนตัวหรือมีอาการสงสัยบ่ควรซื้อยามากินเองเด็ดขาดควรเฝ้าไปพบแพทย์หมออยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาที่ใกล้บ้านท่านโดยด่วนเพื่อหับการบ่งมติและปิ่นปัวอย่างทันการ
0: ในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติปีนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริกรรมไซห่วมกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองปากสันมีแผนจะปล่อยปลา 50,000 ตัวในวันที่13กรกฎนี้โดยจะปล่อยอยู่เขตสงวนสวนมณีวันบ้านห่วยเสียดท่านสมประเสริฐไสยสนาศีห้องหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริกรรมไซให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันแขวงก็คือแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้กะเกียมความพร้อมแต่ละด้านเป็นต้นกะเกียมหนังสือแจ้งเซิญบรรดาแผนกการอ้อมข้างก็คือ7เมืองทั่วแขวงที่จะเข้าร่วม
3: ตรงนี้ก็จะมีแจ้งการของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529เนาะกสและก็แผนเคลื่อนไหวของคะแนนการเมืองในวันปล่อยป่านี้สัตว์น้ำและสัตว์ป่าแห่งชาติเพิ่งจะได้เหี่ยววันที่13กรกฎาคม2566ที่จะมาถึงนี้ปีนี้จะเป็นปีที่เสร็จแล้วเนาะครบ29ปีนับแต่วันที่13กรก จะปล่อยฮะสลายจะเป็นป่าพื้นเมืองของเราจะมีป่าเน้นป่าฟาบและก็ป่าในสลายเขาจะปล่อยป่าตามประเภทนี้เนาะจุดใหญ่ก็คือส่วน
0: ท่านสมประเสริฐใส่สนาสีให้สัมภาษณ์ตื่นว่าภายหลังที่ปล่อยป่าสำเร็จแล้วทางแขวงก็คือแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซจะมอบให้องค์การปกครองบ้านเป็นผู้ปกปักหักษาและอนุรักษ์ให้ป่าเจริญเติบโตห้ามบ่ให้มีการลักลอบหาป่าในบริเวณดังกล่าวเด็ดขาดพร้อมทางเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงจงพร้อมกันเข้าร่วมปล่อยป่าและสัตว์น้ำให้เป็นขบวนกว้างขวางต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่4กรกฎาคม2026เวลา 7:52 นห้องความกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังสืบต่อพาดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมแต่เป็นตกเสียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่และพายุหมุนเขตฮอนไมซักหัวที่10ประจำปี2026จะเคลื่อนที่ผ่านเกาะไหหนานและเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งของประเทศจีนตอนใต้ในวันที่4หาวันที่6กรกฎาคม2026นี้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าอำนาจการปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนเฮยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนเฮยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า23หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิได้วาง25หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิได้วาง25หา33องศาสำหรับแขวงซิสุมบูนจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา25องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน
0: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่1กรกฎาคมนี้ที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนามได้จัดพิธีเริ่มลงมือก่อสร้าง8กิจกรรมโครงการจุสุมในไซเสริมฉลอง50ปีแห่งวรรณครไซงอนยาดิงไซซือประธานโฮจิมินห์หลังจากพิธีเริ่มลงมือก่อสร้างจัดขึ้นอยู่ท่ากำปั้นยาฮงแข็งห้อยบ่อนที่ติดพันกับขีดหมายประวัติศาสตร์วันที่5มิถุนายน1911ประธานโฮจิมินห์ออกเดินทางไปซอกหาเส้นทางกู้ชาติ8กิจกรรมโครงการจุดสุมที่เริ่มลงมือก่อสร้างในครั้งนี้รวมมีมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า 253,000 ตื้อดงสกุลเงินเวียดนามในนั้นส่วนใหญ่แมนได้ระดมทุนตามรูปแบบคู่ความมือภาครัฐและเอกชนและแหล่งทุนของภาควิสาหกิจเอกชนท่านหวงเหวียนยิ่งรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์มีคำเห็นว่านครโฮจิมินห์เสนอให้บรรดาองค์การหัวหน่วยวิสาหกิจและท้องถิ่นต่างๆยกสูงจิตใจความรับผิดชอบด้านการเมืองสูงสุดบ่อปะให้เกิดส สภาวะใบเบี่ยงดิกเลี่ยงศักษาในการแก้ไขระเบียบการบริหารอย่างเด็ดขาดเจ้าของการลงทุนบริษัทให้คำปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องสุ่มทุกกำลังแห้งและเครื่องอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าในการก่อสร้างอย่างมีวิทยาศาสตร์หับประกันความคืบหน้าคุณภาพและความปลอดภัย
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่1กรกฎาคมนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศบต.กำหนดเวลาสัญญาการค้าสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาตามรูปแบบปัจจุบันก่อนการเริ่มต้นกลไกสำรวจกวดคืนในแต่ละปีและเปิดเส้นทางให้แก่บรรดาการเจรจาปรับปรุงสัญญาในต่อหน้าท่านเจมิสันเกรย์หัวหน้าผู้ต่างหน้าการค้าสหรัฐอเมริกาให้รู้ว่าสหรัฐอเมริกาบ่เห็นดีต่อกำหนดเวลาของสัญญาด้วยเนื้อในคือปัจจุบันย้อนว่ายังมีหลายปัญหาบ่ได้หับการแก้ไขพิเศษแมนสภาพการความผิดเตียงกันของการค้าของสหรัฐอเมริกากับแคนาดาและเม็กซิกถึงยังใดก็ตามสัญญาฉบับนี้ยังบ่ทันสืบต่อมีผลบังคับใช้จนฮอดปี2036ยกเว้นกรณีมีฝ่ายใดถอนตัวออกหรือจนกว่า3ประเทศจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในสัญญาฉบับใหม่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
4: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
5: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันโดยประชาชนและ
6: ประชาชนสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบยินดีต้อนรับอดาทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนผู้พ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำหับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศกะเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในระยะทวีตของรายการใจประธานได้รับฟังแจ้งการของห้องว่าการสภาแห่งชาติยิงตามมาตรา58ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024เกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติและอิงตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ฉบับเลขที่169ทับคปจลงวันที่30มิถุนายน2006ห้องว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6 5 10กรกฎาคม2006ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นห้องว่าการสภาแห่งชาติจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นแจ้งการของห้องว่าการสภาแห่งชาติในระยะทำอีกของรายการจะให้บรรดาท่านได้รับฟังข่าวตอนบ่ายวันที่2กรกฎาคมพันมณีท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ซึ่งท่านให้ฮู้ว่า
7: เพียงตามมาตรา58ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024เกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติและปฏิบัติตามมติตกลงของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่169ทับคปจลงวันที่30มิถุนายน2006ว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ข้าพเจ้าหัวหน้าห้องการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1 ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบขอต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติแจ้งมาอย่างบรรดาท่านพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องสาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10กรกฎปี2026ที่ห้องประชุมใหญ่ของสภาแห่งชาติซึ่งจะได้ใช้เวลา5วันเพื่อจะได้พิจารณาตกลงปัญหาสำคัญและหีบด่วนดังนี้สำหรับเรียกรัฐบาลมีอยู่4เนื้อในต้นต่อดังนี้เนื้อในที่1จะได้พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เนื้อในที่2จะได้พิจารณาหับห้องเอาวาระแห่งชาติมาโดยการพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเนื้อในที่4เนื้อในที่3อ้างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างขึ้นใหม่เนื้อในที่4เนื้อในสุดท้ายก็แม่นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงสำหรับบทประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อเนื้อในของรัฐบาลนั้นได้ตกลงเป็นเอกภาพกันมีอยู่2บทดังนี้บทที่1บทรายงานของต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026บทประกอบความเห็นที่2แม่นต่อวาระแห่งชาติบ่ได้การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสำหรับกองประชุมสภาในชุดนี้ก็คือบรรดาท่านบรรดาสหายฮู้สภาแห่งชาติของเฮาจะได้รับห้องเอา4มติต้นต่อเนื้อในที่ได้กล่าวมาข้างถึงนั้นคือดังนี้มติที่1แม่นจะได้รับห้องเอามติบทรายงานเนาะบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026มติที่2แม่นมติรับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมติที่3มติห้ามห้องเอากฎหมายว่าด้วยทางเงินแห่งรัฐมติที่4มติห้ามห้องเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐทางมุมนั้นแม่นบรรดาเนื้อในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ
6: ์ท่านผู้ฟังที่เคารพพร้อมกันนั้นท่านยังแจ้งให้ทราบอีกว่าในระยะกักเขียมและดำเนินกองประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับเอาคำคิดคำเห็นของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยตรงจากประชาชนที่จะส่งไปยังกองประชุมสภาแห่งชาติตามข้อมูลและวิธีคือนำเบอร์สายด่วน156นับแต่วันที่350กรกฎ2026ในมงรัฐการอีเมลหน้าลาว .156@gmail.com แอปลาวหน้าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นการแถลงข่าวของท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบและกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนมิถุนาได้จัดขึ้นในวันที่26มิถุนา2026ผ่านมานี้ที่ห้องประชุมเวียงไซหอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติห้องประธานกรรมาธิการบรรดาท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงองค์การและพนักงานวิชาการของกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนหนึ่ง กองประชุมได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติตามขอบเขตสิทธิและนาทีของคณะประจำสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นต้นได้รับฟังการรายงานการก้าเกียมกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุริสิมกองประชุมยกสูงคุณภาพทางด้านเนื้อในให้แก่กองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุริสิมและกองประชุมรวมระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติกับคณะรัฐบาลฟังรายงานเกี่ยวกับความพร้อมการก้าเกียมและเฮียมเฮียงกฎหมายที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุริสิมคือหางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่และหางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปรับปรุงพิจารณาตกลงให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาคือสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ให้ข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัสเซียสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ให้ข้ามแดนพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมยังได้พิจารณาการเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสายส่งไฟฟ้าและการเสนอเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อรับใช้การพัฒนาอยู่บางแขวงจากนั้นบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมได้เอาใจใส่ค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นต่อเนื้อในทีนำเข้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นบอนอิงให้รัฐบาลก็คือบรรดากระทรวงองค์การและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปค้นคว้าปรับปรุงเหตุให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ในต่อหน้าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านน่าฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนมิถุนายน2026กองประชุมปรึกษาหารือและค้นคว้านโยบายกลไกการคุ้มครองขุดค้นแห่หินและทรายแบบยืนยงตามลำแม่น้ำคองและน้ำสาขาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมานี่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามของประธานสภาแห่งชาติและทานนางเมลบาโลเอกอัครทูตอังกฤษและทานนางเมลบาโลเอกอัครทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยต่างหน้าจากสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว WWF ลาวองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งสังคมภายในเข้าร่วมท่านกองแก้วใช้สงครามกล่าวว่าแห่หินและทรายแม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญหลายติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้รับการนำใช้หลายที่สุดโดยเฉพาะแม่นการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมขวาข้ามน้ำตัวเมืองอาคารต่างๆและอื่นๆปราศจากการนำใช้หินและทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของพวกเราก็จะประสบปัญหาฉะนั้นการคุ้มครองการขุดค้นและนำใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยืนยงจึงมีความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศของพวกเราศูนย์กลางภาคและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสีเขียวยืนยงก็คือการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเราให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและนำใช้หินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทิศสีเขียวยืนยงดังกล่าวศูนย์กลางภาคและรัฐบาลได้มีนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยืนยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลประเทศอังกฤษผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาหัวข้อดังกล่าวโดยประสานสมทบกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสถาบันค้นคว้าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆจุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนบรรดานโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองขุดค้นแห่หินและทรายตามลำน้ำของน้ำสาขาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่องให้เห็นผลสำเร็จของโครงสร้างจุดอ่อนและซองวางระบบดังกล่าวก็เพื่อสนับสนุนและสนองข้อมูลและข้อเสนอแนวทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางภาคและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อไปพิจารณาในการปรับปรุงคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทราย ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงหลายขึ้นตืมท่านกงเกลใช้สงครามกล่าวตืมว่าปัจจุบันการศึกษาดังกล่าวแม้นได้สำเร็จโดยพื้นฐานและตามการรายงานของคณะผู้สอบโครงการบทรายงานผลการศึกษานี้แม้นได้ผ่านการปรึกษาหารือในระดับวิชาการอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมาแล้วหลายครั้งแต่ถึงอย่างไรก็ตามเพื่อให้บทรายงานผลการศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงหลายขึ้นเพื่อได้รับการพิจารณานำใส่เข้าในเวียกงานตัวจริงหลายขึ้นสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลของการค้นคว้ารับฟังคำคิดคำเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงรายงานการศึกษาดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้นตืมเพื่อเผยแพร่การค้นคว้าบรรดาการนำของแขนงการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อไปพิจารณานำใส่เข้าในเวียกงานตัวจริงตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวหารือผลการค้นคว้านโยบายกลไกการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปทางรายการใจแห่งบรรดาทานได้รับฟังข้อมูลคมสื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะบรรทานได้รับฟังข่าวห้องว่าการสภาแห่งชาติได้สร้างขบวนการแข่งขันกีฬาเตะบาสมิตรภาพชายหญิงและหญิงชายในวันที่16มิถุนายน2566ผ่านมานี้ร่วมกับบริษัทไฟฟ้าลาวมหาสุนที่เดินกีฬาเฟอร์รารี่โดยมีทานเข็มพลอนุไทยห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติบรรทานห้องผู้อำนวยการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาสุนบรรทานหัวหน้ากรมพนักงานรัฐกรและนักกีฬาของทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนำรับต้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของคณะพักฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติก็คือการคำนำรับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพักสภาแห่งชาติพร้อมเดียวกันนี้ก็เพื่อเป็นการหัดแน่นความสามัคคีฮักเพลงคุ้นเคยซึ่งกันและกันระหว่างพนักงานของห้องว่าการสภาแห่งชาติและบริษัทไฟฟ้าลาวมหาสุนให้นับมือมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรัฐกรมีสุขภาพที่เข้มแข็งในโอกาสดังกล่าวบริษัทไฟฟ้าลาวมหาสุนยังได้มีพิธีมอบหับสุดกีฬาชายหญิงหญิงชายจำนวน70สุดหลังจากนั้นก็ได้ห่วมพระเข่าสามัคคีเพื่อเพิ่มทวีความหัดแน่นหักแพงซึ่งกันและกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นและแจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบว่าในระยะกักเกี่ยมและดำเนินกองประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำคิดคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านเสนอไปยังกองประชุมสภาแห่งชาติตามข้อมูลและวิธีคือนำเบอร์สายด่วน156นับแต่วันที่3หาที10กรกฎาคม2566ในมงรัฐการอีเมล nalaw.156@gmail.com แอปลาวหน้ามหอดีไซสุภพจน์มีมงคุณหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิเลเงินดีวันไซในสางบันทึกเสียงขอลาทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกสุขดีสดชื่นสมหวังจงเกิดได้ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเหมาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกแล้วในตอนเช้าของวันเสาร์มื้อทําอิฐของวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลีเป็นประจำเด้อ
2: เช้าสบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่5แล้วสําหรับพวกเฮา2คนบอกเลยว่าเป็นเช้าวันเสาร์ที่สดใสหลายและก็มื้อนี้พวกเฮามีพิกัดการท่องเที่ยวที่เอาใจทั้งสายประวัติศาสตร์และสายผจญภัยในบอนเดียวกันเลยตาต้า
1: แม่นแล้วโนลีท่านผู้ฟังจุดหมายปลายทางของพวกเราในมื้อนี้จะพาท่านผู้ฟังเดินทางลงไปทางภาคกลางของเราไปเบิ่งเสน่ห์ของตัวเมืองเก่าแคมฝั่งแม่น้ำของไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์และพาไปลองเรือลอดถ้ำที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ที่แขวงคำมวน
2: เว้าแล้วก็เป็นน่าสนใจเลยเนาะตาต้าเนาะและตาต้าถ้าสมมุติว่าเฮาจะไปเที่ยวอยู่แขวงคำมวนถ้าเฮาไปฮอดแขวงคำมวนแล้วนี่นะจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ให้มันครบรสชาติควรจะไปใส่ดี
1: บอนทําอิดเลยโนลีท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเป็นสายบุญเนาะสายบุญแบบคนที่มักเฮ็ดบุญต้องไปแวะกราบไหว้พระธาตุศรีโคตรตะบองซึ่งว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวแขวงคำมวนหลังจากนั้นหลังจากเฮากราบไหว้พระธาตุศรีโคตรตะบองแล้วเนาะหลังจากนั้นยามแลงแนะนำให้ไปย่างเลาะแคมป์ของอยู่ตั๋วเมืองทาแขกไปชมตึกอาคารเก่าแก่สมัยฝรั่งที่ว่ายังคงเสน่ห์ความคลาสสิกบอกเลยว่ามีมุมถ่ายรูปที่งามๆเนาะงามหลายบอน
2: แสดงว่า2จุดนี่ที่ตาต้าเว้านี่แม่นบ่ควรพลาดแม่นบ่อ1ก็แม่นพระธาตุศรีโคตรตะบองบ่ที่พวกเฮาควรจะไป
1: แม่นแล้ว
2: แล้วก็อีกจุดนึงก็แม่นอยู่ในตัวเมืองทาแขกที่สามารถไปชมตึกอาคารเก่าแก่ได
1: ้แม่นแล้ว
2: คือว่าอันกลับไปสู่อดีต
1: เจ้ากลับไปสู่อดีตแล้วอยู่บอนที่ตาต้าเว้าเกี่ยวกับที่บรรดาท่านไปเที่ยวอาคารเก่าแก่สมัยฝรั่งก็จะไปเห็นบอน้ำสร้างสมัยสงครามตอนนั้นอีกถือว่
2: า
1: จุดนั้นก็เป็นจุดไฮไลท์ของแขวงคำมวนในการท่องเที่ยวเลย
2: แสดงว่าคันไปฮอดคำมวนต้องไปถ่ายรูปอยู่2จุดนี้ให้ได้
1: แม่นแล้วก็มีบอนถ่ายรูปที่ว่าเพิ่นเฮ็ดตามห้านอาหารที่อยู่แคมป์ของก็หลายอีกตัวเมืองเก่ามันก็ตกแต่งอย่างสวยงามอีกได้โนลีส่วนตอนเช้าที่พวกเฮาบอกว่าไปกราบไหว้พระธาตุศรีโคตรตะบองเนื่องจากว่ามันจะได้แสงได้ความงามได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วอยู่ขอบเขตอ้อมรอบนั้นก็จะมีบอนให้เซาสุดลาวได้แต่งกายแบบลาวๆแน่นอนว่าดอกไม้เพิ่นก็มีวางให้บูชาหรือว่าวางจำหน่ายอยู่แล้วเน
2: า
1: ะแต่ว่ามีห้านอาหารอีกได้โนลีราคาเป็นกันเองอีกแล้วก็อาหารแซ่บแล้วก็มีกาแฟหอมๆแบบสำหรับคนที่ว่าไปหลายเทื่อแล้วอยากไปนั่งทาก็ได้คือกัน
2: แสดงว่าเหมาะเลยท่านผู้ฟังสำหรับตัวเมืองทาแขกนี่เบิ่งมันเป็นเมืองนึงที่ว่าสงบแล้วก็มีมนต์เสน่ห์แท้ๆแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นสายลุยตาสายลุยสายผจญภัยธรรมชาติเด้เฮาควรจะไปบ่อนใดตัวนี
1: ้ไฮไลท์ลักอีกอันนึงที่ทาแขกคือโนรีเว้าหั่นแหละทางธรรมชาติถ้ำกองลอโนรีเคยได้ยินบ่
2: เคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นแต่ภาพถ้ำกองลอนี่โนรียังบ่เคยไป
1: เจ้าถ้ำกองลอตั้งอยู่เมืองคูนคำแขวงคำมวนเนาะนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไปถ้ำลอดที่มีถ้ำลอดนี่ความยาวของถ้ำแม่น 7.5 กิโลเมตรได้ท่านผู้ฟัง 7.5 กิโลเมตรโดยจะมีแม่น้ำเซบ้างไฟหลายพันทางในของถ้ำนี่นะแม่นมีน้ำไหลตลอดปีก
2: ิ
1: จกรรมที่ห้ามพลาดเลยก็แม่นนั่งเรือหางยาวที่ติดไฟดวงง่ายๆพายลอดเข้าไปในความมืดแล้วก็ภายในถ้ำก็จะเห็นหินงอกหินย่อยที่สะท้อนแสงไฟเนาะมันจะมีแสงไฟติดเป็นจุดเลยเนาะภาพนั้นภาพงามตาอีหลีแล้วก็มีหาดทรายขาวทางด้านในถ้ำอีกน้ำมันเหมือนกับแบบเฮาลุดเข้าไปอีกโลกนึงอีกเลยได
2: ้เจ้าเป็นอีกมิตินึงว่าซั่นซะ
1: แม่เป็นอีกด้านนึงเลยท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นนึงในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ว่านักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเมื่อไปคำมวนแล้วมันนิยมไปถ้ำนี่หลายเนาะถ้ำกองลอ
2: เจ้าฟังขนาดว่าฟังตาต้าเว้าสู่ฟังนี่นะโนรีก็ยังมโนภาพไปนำเลยตาต้า
1: เ
2: จ้าหลายๆเนี่ยทางหรือว่าความยาวของถ้ำมีแต่ 7.5 กิโล
1: ยาวเติบได้แล้วคือภาพเขานั่งเรือเข้าไปในถ้ำ
2: และวันนี้มันความมืดอีกเนาะความเงียบความสงบ
1: แต่ว่า
2: ตื่นเต้นได้แต่ว่า
1: แม่มันตื่นเต้นแล้วก็แต่ละจุดก็จะมีเอิ้นว่าอย่างธรรมชาติที่ดลบันดาลขึ้นมาคือจะมีหาดเป็นสีขาวไดโนรี
2: เ
1: ขาสามารถจอดเรือแล้วก็ลงไปถ่ายรูปได
2: ้ถือว่าเป็นความงามที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอีกสถานที่หนึ่งอยู่ทั้งแขวงคำมวน

0: ่ะไปเที่ยวเมื่อยๆอย่างซีตาต้าไปเลาะไปลิ่นไปลุยตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วนี่นะวันนี้ย้ำอยากกินเด้เรื่องอาหารการกินเด้อยู่ข้ามวันนี้มีอันใดแดที่ว่าอยากจะแนะนำเรือมีอันใดแดที่ว่าเด็ดๆต้องได้ลอง
1: มาฮอดทางแข็งแล้วย้ำแรงต้องไปยังรอซอกกินของแซ่บๆอยู่แคมป์ของที่พลาดบ่ได้แน่นอนว่านอกจากที่บรรดาท่านได้รับทราบกันเนาะคงจะฮู้ว่าก็แม่นขนมปานโนรีท่านผู้ฟังบ่พลาดบ่ได้เลยขนมปานนอกจากที่กินแล้วก็ซื้อเป็นของต้นของฝากเพราะว่าขนมปานนะมันจะนุ่มๆหอมๆเวลาที่เฮาแกะห่อใบตองออกมาเนาะ
0: มันเป็นเสน่ห์ของข้ามวลเลยได
1: ้ข้ามวล
0: ทาแขกขนมปานทาแขกลูกก็จะมากว่าจังซี่เจ้า
1: ข้าวเปียกเส้นนุ่มน้ำซุปเค็มขุ่นเพิ่นว่าข้าวเปียกข้าวปุ้นนี่นะ
0: แซ่บ
1: โอ้ยแซ่บพร้อมกันเลยตอนเช้าวันน
0: ี้อยากเข้าแล้ววันนี้แสดงว่าขนมปานนี่ก็บ่ควรพลาดหรือว่ากับเปียกจังซี่เนาะข้าวปุ้นจังซี่นะแต่ว่ามีอีกอันนึงเด้อทีโนรีอยากจะเว้าตื่มคือข้าวโคบ
1: ข้าวโคบข้าวโคบเอามาใส่ข้าวปุ้นกว่าแซ่บ
0: แมนๆเพราะว่าขนมปานเวลาใส่ที่ว่าก่ายทั้งขมวนเนาะหรือว่าไปลิ่นไปเที่ยวอยู่ทั้งขมวนสิกลับไปซื้อข้าวโคบซื้อข้าวปานอย่างเสียนะหรืออันอื่นๆก็จะเป็นพวกกันนะมั่มอย่างซี่ก็ได้เป็นของต้นของฝากได้ถือว่ามีหลายอย่างเลยเนาะสำหรับอาหารการกินอยู่ทั้งแขวงขมวนว่าแล้วก็หิวเนาะแซ่บประสานทั้ง2คน
1: ฟังเพลงก่อนซาคันเมาหลายก็นี่ท้องโฮ่งแน่นอน
0: เอาฟังเพลงมวนซึ้งกันก่อนนะผู้ฟังแล้วจึงกลับมาพบกันอีก

0: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: ผู้ฟังที่หักแพงขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการเที่ยวแดนจำปากลับเข้ามาระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วตาตาเดี๋ยวนี้นี่ชาวต่างประเทศเพิ่นก็ฮิตว่าเรื่องกิจกรรมนึงได้ที่ว่าอยู่ขมวนนะที่กระเจ้าเอิ้นว่าเดอะทาแขกรูปอยากฮู้ว่าเดอะทาแขกรูปนี่แม่นหยัง
2: มันคือเส้นทางท่องเที่ยวแบบวงมน
1: เจ้า
2: อยู่ท่าแขกเลยโนรี
1: เป็นวงจรการท่องเที่ยว
2: เป็นวงจรการท่องเที่ยวเป็นเส้นทางที่ว่านักท่องเที่ยวนิยมในการเซารถจักรขับรถไปตามเส้นทางผ่านภูหินปูนแวะทำต่างๆเส้นทำนั่งแอนทำพระขี่ไปฮอดท่าฝรั่งพู่นแหละเนาะท่าฝรั่งก็คนหลายอีหลีท่านผู้ฟังแล้วก็ไปจบอยู่ที่ท่ากองล
1: ้อ
2: ใช้เวลาประมาณ2หา3มื้อเนาะเป็นเส้นทางที่สายพวกแบ็คแพคเกอร์สเนาะทั่วโลกนี่บวชให้เป็นเส้นทางผจญภัยที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของสปป.ลาวเลยเนาะเมื่อเว้าเกี่ยวกับเดอะทาแขกรูฟและก็นิยมหลายก็แม่นสาวต่างประเทศที่ว่าเพิ่นมาท่องเที่ยว
1: เจ้าถือว่าสุดยอดแท้ๆท่านผู้ฟังส่วนว่าการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็สามารถขับรถลงไปหรือว่าลงมาตามเส้นทางเลขที่13ใต้ระยะทางก็ประมาณ350กิโลเมตรแล้วก็เส้นทางก็สะดวกสบายหลายดังนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังบ่มีแผนที่จะไปลินไปเที่ยวก็สามารถขึ้นแผนไว้เลย3มื้อ2คืนเนาะก็ไปเที่ยวได้แบบสบายแต่ว่าสำหรับวงจรเดอะรูปนี่โนลีเคยไปเทอนึงตาตา
2: เป็นเรื่องใดโนลี
1: ขี่รถไปแล้วก็ลุยแต่ละถ้ำ
2: คือแ
1: ม่นแม่นจะไปนะขี่รถไปแล้วก็ไปแวะถ้ำเนาะถ้ำนางแอนถ้ำพระท่าฝรั่งแต่ว่าเสียดายที่โนรีบ่ได้ไปแวะถ้ำกองล้อแล้วก็ไปถ้ำมังกรมันจะมีหลายถ้ำ
2: มีหลายถ้ำต่างๆเลยตามวงจรการท่องเที่ยวแหละตามท่าแขกรูป
1: มื้อนั้นใช้เวลาอยู่ประมาณ1มื้อที่โนรีไปเพราะว่าเฮา
2: ถือว่าไว้อยู่ได้1มื้อนี่ไว
1: ้ไว้พอขี่รถใหญ่ละอีกอย่างนึงเฮาจะไปแล้วไปเก็บภาพแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ว่าไปอ่าวดุนแล้วเกี่ยวกับปีท่องเที่ยวแล้วก็เลยว่าเพิ่นนี้
2: 2024
1: ก่อนหน้านั้นมันจะมีอีกตัวนึงก่อนหน้านั้นแล้วก็พาครอบครัวแหละไปนะแล้วก็ถือว่ามันได้บรรยากาศแล้วก็ม่วนนะแต่ว่าสายลุยคือตาตาว่าว่าพวกกันนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศที่มักเอิ้นว่าใส่แบ็คแพคเกอร
2: ์
1: ที่ว่าแบกกระเป๋าไปแล้วลุยขี่รถจักรไปนี่ก็เห็นหลายได
2: ้แมนแบ็คแพคเกอร์นี่หลายเพิ่นจะเซารถจักรอยู่ตัวเมืองท่าแขกนั่นแหละเนาะแล้วก็จะไปท่องเที่ยววิถีของเพิ่นเอง
1: มันจะมีอยู่2มันจะมีอยู่2เส้นทางที่กระเจ้ามักท่องเที่ยวเกี่ยวกับท่าแขกรูปนี่นะตาตาบางกลุ่มเนาะบางนักท่องเที่ยวมันจะเริ่มจากนครหลวงเวียงจันทน
2: ์
1: ที่เพิ่นจะขี่ออกไปแล้วไปทางลักเซาแล้วก็ไปท่าฝรั่งอันอย่างต่างๆเกี่ยวกับทางอันน้ำเทิน นะ
2: บรรดาถ้ำบรรดา
1: แมน
2: แล้วจึงคูณเอาไป
1: เมื
2: ่อคูณคำบอก
1: แล้วเพิ่นจึงไปจบอยู่ตัวเมืองท่าแขกแล้วบางกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่นก็จะเริ่มจากเมืองท่าแขกแล้วจึงมาพิสินะกะก็แล้วแต่ว่าเพิ่นจะสะดวกทางใด
2: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นตะหน้าไปเที่ยวอีหลีเนาะถือว่าอยู่ท่าแขกนี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทางธรรมชาติโดยเฉพาะพวกเขาขออนุญาตเน้นเป็นธรรมชาติประเภทถ้ำทำลายแล้วก็ความสวยงามไปย้ำนี่นี่ได้ระวังเรื่องของย้ำฝนนี่แหละฝนตกทางมืนอันนี้ก็ฝากกันตื่นเนาะ
1: แต่ว่าใส่ลุยเพิ่นกับซิมิการกาเกี่ยวในเป็นเกอร์บอจริงที่เป็นเสื้อบอหรือว่าเป็นไม
2: ้
1: ถ้ำในการที่ว่าจะสวยในการย่างเนาะเอาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งแขวงที่มื้อนี้รายการของพวกเขาเที่ยวแดนจำปายกขึ้นมาให้กับทุกท่านได้หาฟังก็อย่าลืมเนาะใครที่อยากไปสัมผัสเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงขมวนขึ้นแผนไว้เลย
2: เจ้าสำหรับตอนนี้เวลา15นาทีของพวกเขาก็แมนหมดลงแล้วตาตาและนุลีต้องขอลาไปก่อนพวกเขาจะพบกันในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะขอให้ในท่าอาทิตย์ของบรรดาท่านก็เต็มไปด้วยความสุขหอยนิ่มแล้วก็เดินทางไปทุกบอนก็แมนปลอดภัย
1: เจ้าสำหรับวันนี้พวกเขาสองคนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการกวางซีที่สวยงามรายการนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุเอาเปยปู้เขตกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหรือชื่อฮีดของประเพณีที่ปิ่นมนเสื้อพร้อมกับข้าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวงซีให้บรรดาท่านได้รับฟังพร้อมเดียวกันนั้นจะได้นำพาท่านไปเที่ยวชมความงดงามของกวงซีน้ำอีกสำหรับรายการมื้อนี้จะได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกวงซีให้ท่านได้รับฟังทวีตของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าวอัดงานวางแสดงเพื่อส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4งานวางแสดงเพื่อส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4ที่ดำเนินเป็นเวลา5วันได้อัดลงวันที่26มิถุนายนผ่านมานี้สภาส่งเสริมการค้าสากลจีนได้เผยให้ฮู้ว่างานวางแสดงครั้งนี้มีตัวเลขดัชนีหลายด้านได้สร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์งานวางแสดงดังกล่าวขอบเขตการวางแสดงและการแลกเปลี่ยนของงานครั้งนี้ได้รับการเปิดกว้างตื่มอีกมีหัวหน่วยธุรกิจและวิสาหกิจคู่ร่วมมือต้นนำและปลายนำของตองโซการสนองทางภายในและต่างประเทศหลายกว่า 1,200 แห่งได้เข้าร่วมงานวางแสดงในครั้งนี้จำนวนวิสาหกิจที่เข้าร่วมงานวางแสดงได้สร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์จำนวนผู้ชมที่มีความรู้วิชาการได้เพิ่มขึ้น22ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ครั้งผ่านมาก่อนจะอัดงานมีวิสาหกิจและองค์การจัดตั้งจากจีนและต่างประเทศทั้งหมด115แห่งได้ลงนามเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในงานวางแสดงครั้งต่อไปคือได้จองปีเข้าร่วมงานครั้งที่5ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น12กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ครั้งผ่านมาในนั้นวิสาหกิจสาวแห่งได้ลงนามสัญญาแสดงความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมการวางแสดงระยะ3ปีหรือ5ปี
1: น้ำใจสร้างตั้งผักที่ยิ่งใหญ่ปี2016แมนปีครบรอบ105ปีของการสร้างตั้งผักคอมมูนิจีนหลายคนคงแปลกใจว่าในเวลาห้อยกว่าปีผ่านมาเป็นหยังผักการเมืองนี่ที่มีสมาชิกเพียง50กว่าคนในตอนเริ่มต้นจึงสามารถนำพาจีนพัฒนาจากประเทศที่ถูกยากอ่อนแอขึ้นเป็นกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกและเหตุให้ประชาชน1ตื้อกว่าคนมีชีวิตอันดีงามที่บ่เคยมีมาก่อนคำตอบอยู่นำน้ำใจสร้างตั้งผักที่ยิ่งใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นในเวลาผักคอมมูนิจีนสร้างตั้งขึ้นเนื้อในแกนกลางของน้ำใจนี้รวมทั้งการยึดมั่นสัจธรรมและอุดมการณ์จัดตั้งปฏิบัติตามอุดมการณ์แต่หัวทีมีความรับผิดชอบต่อภารกรรมบ่ย่านเสียสละชีวิตการต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญจงฮักภักดีต่อภักและบ่ให้ประชาชนผิดหวังการยึดมั่นสัจธรรมและอุดมการณ์แม่นหยังเว้าสำหรับผู้บุกเบิกในการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็แมนเสื่อมั่นว่าลัทธิมากสามารถกู้ชาติจีนเสื่อมั่นว่าสังคมใหม่ที่มีความยุติธรรมและความเป็นธรรมจะสามารถบรรลุความเป็นจริงในที่สุดเพื่ออุดมการณ์นี้จากการสร้างตั้งพรรคในปี1921ฮอดการสถาปนาของประเทศจีนใหม่ในปี1949วีรชนปฏิวัติหลายกว่า 3.7 ล้านคนที่มีบัญชีหลายสื่อได้สละชีพและยังมีผู้ที่บ่ได้บันทึกสื่ออีกจำนวนหลวงหลายยอมเสียสละชีวิตการจัดตั้งปฏิบัติตามอุดมการณ์แต่หัวทีมีความรับผิดชอบต่อภารกรรมหมายความว่านับแต่มือสั่งตั้งขึ้นมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ถือเอาการแสวงหาความสุขให้แก่ประชาชนจีนเป็นจุดประสงค์ของตนใน40กว่าปีผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เฮ็ดให้ประชาชนจีน 7.7 ตื้อคนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากถึงจะอยู่เขตผู้ด่อยห่างไกลซอกลีกที่สุดที่มีครอบครัวบ่หลายก็มีเส้นทางและไฟฟ้าเข้าถึงและมีอุตสาหกรรมช่วยเหลือลึบล่างความทุกข์ยากปัจจุบันการประกันสุขภาพพื้นฐานของจีนได้ความหลายกว่า 1.3 ตื้อคนภารกรรมนี้ได้พัฒนาไปสู่ทั่วโลกจากการเสนอแนวความคิดประสคมห่วมสตากรรมของมวลมนุษย์ฮอดการห่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางจีนได้ถอดถอนบทเรียนแห่งการพัฒนาของตนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะในทั่วโลกคือนับว่าฮอดปี2025จีนได้เซ็นสัญญาการห่วมกันสร้างกับ150กว่าประเทศและ30กว่าองค์การจัดตั้งสากลซึ่งเป็นการสนองซองทางการพัฒนาใหม่ที่แตกต่างกันกับรูปแบบการขยายอำนาจดังเดิมของประเทศตะวันตก พื่อการหัวมือแบบต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ในโขงเขตพื้นฐานโครงล่างความสามารถการผลิตและอื่นๆท่านผู้ฟังที่หักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวท่านสีจิ้นผิงเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่นครเตอโจแขวงซันตุงวันที่24มิถุนาผ่านมานี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ดินหนักในโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกยูนิคอนเตอร์โจแขวงซันตุงวากสิกรรมและสนบทที่เป็นทันสมัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพรวมและคุณภาพของความทันสมัยแบบจีนต้องเฮ็ดเวียกต่างๆให้ดีด้วยมาตรการที่แน่นอนเพื่อยกระดับความสามารถและคุณภาพด้านการผลิตกสิกรรมโดยรวมรับประกันการสนองธัญญหารและผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่สำคัญอื่นๆอย่างมั่นเทียงสุขยู่การสร้างสนบทที่น่าอยู่น่าประกอบอาชีพและสวยงามตามสภาพตัวจริงของท้องถิ่นส่งเสริมให้สาวกสิกรทั้งหลายสร้างชีวิตที่สวยสุดงดงามกว่าเก่าด้วยความรู้มันและสติปัญญา
1: ผลการสำรวจของ CGTN ความสะดวกในการนำไส้จึงแม่นมาตรฐานคำในการตรวจสอบคุณภาพของการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผลสำเร็จในการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะหันเปลี่ยนไปสู่กำลังการผลิตที่ยืนยงได้แนวใดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือดาวอสระดูฮ้อนที่จัดขึ้นอยู่นครต้าเหลียนแข่งเหลียวหนิงของจีนได้ให้คำตอบนั่นคือการประดิษฐ์สร้างใหม่ที่สามารถขยายขนาดได้โทรภาพสากลจีนหรือ CGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นชาวเน็ตทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 93.4 ส่วนห้อยเห็นว่าจีนมีตลาดขนาดใหญ่และสภาพการนำไส้อย่างอุดมสมบูรณ์ได้สนองของเขตทดลองอย่างกว้างขวางเข้าในการประยุกต์ไส้ตัวจริงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประดิษฐ์สร้างใหม่84.6 ส่วนห้อยเห็นว่าการที่บ่ได้รับการนำไส้ให้ดีกว่าเก่าจากการยกระดับของอุตสาหกรรมแม่นสาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้การประดิษฐ์สร้างใหม่บ่ประสบผลสำเร็จแบบขนาดใหญ่86.9 ส่วนห้อยเห็นว่าการประดิษฐ์สร้างใหม่ที่แยกออกจากการสนับสนุนจากตลาดขนาดใหญ่จะมีความยุ่งยากในการพานพาการทดสอบในระยะยาวด้านความต้องการที่แท้จริงและผลการตอบแทนการค่าและอื่นๆสำหรับการประดิษฐ์สร้างใหม่ที่สามารถขยายขนาดได้ในขงเขตปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผู้ตอบแบบสอบถาม 72.4 ส่วนห้อยเห็นว่ากระแสสำคัญแม่นการประยุกต์ไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าในสถานการณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลายอย่างลึกซึ้ง
0: เปิดการแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีนอาเซียนครั้งที่4วันที่25มิถุนาพันมานี้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีนและสำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีนอาเซียนครั้งที่4ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานของท่านแก้ววิสุขสุรพงษ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและท่านนางลินซินรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะผู้แทนระดับสูงจากกัมพูชาเมียนมาการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อความฝันร่วมกันซึ่งได้เน้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าใน7แขนงการหลักเป็นต้นแม่นอุตสาหกรรมกสิกรรมการขนส่งวัฒนธรรมการแพทย์การเงินและการศึกษาเวทีนี้บ่เพียงแต่เป็นการโชคหาผู้ชนะในรอบสิงชนะเลิศที่นครเวียงจันทน์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงนักประดิษฐ์สร้างรุ่นใหม่และผู้ประกอบการเข้ากับนักลงทุนในภาคพื้นการแข่งขันครั้งนี้ประกอบมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยสถาบันค้นคว้าวิสาหกิจและองค์กรจากบรรดาประเทศอาเซียนและจีนซึ่งรอบสิงชนะเลิศได้จัดขึ้นที่นครเวียงจันทน์เพื่อคัดเลือกอบดาโครงการต่างๆที่เหมาะสมและมอบรางวัลให้แก่ทีมที่มีผลงานโดดเด่น
1: ห ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการกวางซีที่สวยงามก็ใกล้จะหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหาฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้เวลาหมดแล้วมโนรีแก้วคุณบริษัทพร้อมด้วยอินทวรวงจันดีและทีมงานลาไปก่อนมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่านApp Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านที่เคารพเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ฮักแพงปัจจุบันนี้อุบัติเหตุตามท้องถนนอันเนื่องมาจากการนำใส่รถจักรในแต่ละปีได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลนอกนั้นยังส่งผลกระทบด้านลบต่อความรู้สึกของประชาชน
3: การสูญเสียนี้แม่นการสูญเสียที่บ่อาจสามารถตีเป็นมูลค่าได้ทั้งเฮ็ดให้สังคมบ่มีความสงบจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต้นตอของปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าวพบว่าผู้ขับขี่รถจักรส่วนหลายแม่นบ่ฮู้กฎระเบียบจราจรและทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย
2: พร้อมนั้นพวกเขายังเห็นว่าผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งแมนขาดจิตสำนึกในความปลอดภัยบ่เคารพและบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรรวมถึงการมีวินัยน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่น
3: สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในระยะผ่านมาที่เกิดจากการใช้รถส่วนหลายแมนเกิดจากการดื่มเหล้าเมาแล้วขับขี่ขับขี่รถไวบ่รักษาระยะห่างการเลี้ยวซ้ายขวาการแซงโบหับประกันความปลอดภัยซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถเฮียนฮู้และป้องกันได
2: ้รายการเปิดใจไว้หนุ่มมีความตั้งใจสูงที่จะเฮ็ดเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ความฮู้และปลูกฝังจิตสำลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในเวลาขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะแม่นไว้หนุ่มเพื่อเฮ็ดให้มันขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยหลายขึ้นกว่าเก่า
3: พวกเขาสามารถสังรวมคืนถึงสาเหตุต้นต่อของอุบัติเหตุแมนย้อนผู้ขับขี่ขาดความรู้ด้านกฎระเบียบจราจรและทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยขาดจิตสำนึกและวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเมาแล้วขับขี่บางคนก็ขับขี่รถไวเกินกำหนดและบ่รักษาระยะห่างที่เหมาะสมรวมทั้งการเลี้ยวหรือแซงรถในจังหวะที่บ่ปลอดภัยมาฟังเพลงสากลแล้วจึงมาเว้ากันต่อเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรที่ปลอดภัย

0: เพื่อนเพื่อนวัยหนุ่มที่หักแพงที่ผ่านไปนั่นพวกเขาได้เว้าถึงสาเหตุที่เหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งในจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุดังกล่าวส่วนหลายแมนวัยหนุ่มวัยเจริญพันธุ์ดังนั้นต่อไปนี้ทีมงานรายการเปิดใจวัยหนุ่มจึงขอแนะนำดังนี
1: ้เรื่องสำคัญทำอิดที่เขาต้องเฮ็ดแมนการกวดการลดก่อนการขับขี่เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้เขาควรกวดการจุดสำคัญเซนอย่างลดกวดเบื้องว่าล้มอย่างเป็นแนวใดบ่ออนหรือแข็งเกินไปบ่และเบื้องห้อยแตกมีบ่หรือมีเศษแก้วหรือเศษเล็กฝังอยู่บ
0: ่แม่แล้วยางรถสำคัญหลายแต่เบรกก็สำคัญคือกันลองกำเบรกทั้งหน้าและหลังเพื่อเซ็กความเหนียวและการคืนตัวของเบรกเบิ่งว่ามันยังอยู่ในสภาพดีบ่จากนั้นก็กวดเบิ่งไฟเซ็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวและไฟเบรกเพื่อให้แน่ใจว่าเฮ็ดเวียกปกติบ่ซึ่งเห็นว่าวัยหนุ่มเฮาส่วนหลายบ่ค่อยสนใจเพียงแต่ติดจักได้ก็ออกรถไปเลย
1: แม่นแล้ววัยหนุ่มส่วนหลายยังถือเบานอกนั้นปัญหาน้ำมันเครื่องก็สำคัญดังนั้นต้องกวดเบิ่งระดับน้ำมันเครื่องและน้ำมันเสื่อไฟให้เพียงพอกับการเดินทางและสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการนั่นก็คือการกวดเซ็กโซเฮาต้องกวดความตึงของโซ่บ่ให้ย่อนย่านเกินไปและควรหยอดน้ำมันให้ล่อลื่นอยู่เสมอ
0: บ่เพียงเท่านี้วัยหนุ่มเฮาหลายคนยังบ่สนใจเรื่องของการวางตัวที่ถูกต้องในการขับขี่การวางท่าทางที่ดีจะช่วยให้ท่านควบคุมรถได้ง่ายลดพรความเมื่อยล้าและตอบโต้ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ไวการวางท่าทางที่ถูกต้องนั่นทางรายการขอแนะนำ7จุดสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจ
1: ปัญหาสายตาเขาต้องเบิ่งไปทั้งหน้าให้ไกลและกว้างบ่ควรเบิ่งแต่บังคับรถหรือหน้ารถตนเองพร้อมนั่นบาลัยก็ต้องปล่อยวางให้สบายบ่เก๋งหรือขึงเกินไปเพราะจะช่วยให้การบิดแห่งดันในการเลี้ยวเฮ็ดได้คล่องตัวดีแขนศอกก็คือกันเขาต้องง้อศอกเล็กน้อยบ่ควรเหยียดแขนซื่อจนเก๋งเพราะแขนที่ง้อจะเฮ็ดหน้าที่คือกับโศกช่วยหับแห้งกระแทกส่วนมือที่ใส่จับเขารถหรือกุมแฮนด์รถก็ให้แน่นพอดีในเวลาขับขี่ปกติบ่ควรวางนิ้วมือข้างไว้แต่เบรกตลอดเวลาเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันแบบบ่ตั้งใจ
0: เรื่องของแอลเห็นว่าวัยหนุ่มหลายคนมักเฮ็ดแอลคดง้อเวลาขับขี่ซึ่งเป็นการวางตัวที่บ่สอดคล้องเพราะแอลในเวลานั่งควรนั่งในตำแหน่งที่สบายให้ลำตัวส่วนถึงสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระสำหรับหัวเข่าก็ให้พยายามแนบเข้าหรือหนีบถังน้ำมันไว้กับตัวรถเล็กน้อยสำหรับรถตัวผู้เพื่อช่วยในการทรงตัว
1: ในระยะผ่านมาวัยหนุ่มหลายคนเวลาขี่รถจักรมักเอาตีนลากพื้นซึ่งเป็นสิ่งที่บ่สมควรเพราะตีนเฮาต้องวางไว้ถึงบอนพักตีนปลายตีนบ่ควรแบะออกหรือห้อยลงลุ่มเพราะอาจจะไปฟาดกับพื้นถนนได
0: ้ทางรายการขอแนะนำเพิ่มเติมว่าการเบรกรถนั่นให้ใส่ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังพร้อมกันในอัตราส่วน70:30หมายความว่าใส่เบรกหน้า 70% เบรกหลัง 30% เพื่อการหยุดรถที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนการแต่งกายนั้นควรใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานเสื้อแขนยาวส้นขายาวและเกือบหุ้มส้นจะช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยหลายขึ้น
1: มาฟังเพลงจากรายการอีกเพลงหนึ่งก่อนจึงมาเว้ากันต่อเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยรายการมื้อนี้เว้าบ่หมดก็จะทยอยนำมาเว้าในรายการมื้อหน้าตอนนี้มามุนมวนกับเสียงเพลงซะก่อน

0: เพื่อนๆวัยหนุ่มที่หักแพงตอนนี้พวกเขากำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการแล้วเมื่อกี้ทางรายการได้แนะนำ7จุดสำคัญในการขับขี่รถจักรซึ่งรวมมีสายตาบ่าไหล่แขนศอกมือแอวหัวเข่าและการวางตีนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องจัดระเบียบให้ดีเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
1: และต่อไปนี้รายการเปิดใจไว้หนุ่มขอนำเสนอเกี่ยวกับเกียร์โดยเฉพาะแม่นการเปลี่ยนเกียร์เพราะว่าการเปลี่ยนเกียร์ที่ถูกต้องจะช่วยให้เครื่องจักรเฮ็ดเวียกได้เต็มประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันเส้นการเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นเมื่อรถมีความไวเพิ่มขึ้นและเสียงฮอบเครื่องจักรเริ่มดังแฮงขึ้นแม่นให้พรคันเร่งแล้วใส่เกียร์ทันทีเพื่อให้รถแล่นได้นิ่มนวล
0: ส่วนการเปลี่ยนเกียร์ลงเมื่อเวลาจะขึ้นค่อยหรือต้องการหลุดความไวให้เปลี่ยนเกียร์ลงเพื่อใส่แฮงนวงของเครื่องจักรเพื่อช่วยในการเบรกแต่ก็ต้องระวังเฮาบ่ควรเปลี่ยนเกียร์ลงกระทันหันในขณะที่รถแล่นไวหลายเพราะอาจเห็นให้ล้อหลังล็อกและเสียการทรงตัวได้
1: เรื่องของการเบรกรถแม่นสำคัญหลายเพราะการเบรกที่ปลอดภัยบ่แม่นการกำเบรกจนสุดในบาดเดียวดังนั้นเฮาควรใช้เบรกหน้าและเบรกหลังไปพร้อมๆกันให้พยายามเน้นน้ำหนักไปที่เบรกหน้า 70% และเบรกหลัง 30% เพราะน้ำหนักรถจะเทไปทางหน้าเวลาเบรกขณะเดียวกันก่อนเบรกทุกครั้งต้องคืนคันเร่งให้สุดเพื่อตัดกำลังส่งจากเครื่องจักร
0: สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในเวลาขับขี่รถคือการควบคุมความไวหรือการใส่คันเร่งเฮาควรบิดคันเร่งแบบค่อยเป็นค่อยไปบ่ควรบิดกระซากเพราะอาจเฮ็ดให้รถเสียการทรงตัวได้และอย่าลืมการรักษาระยะห่างและปรับความไวให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 3-4 วินาทีเพื่อมีเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: เพื่อนวัยหนุ่มที่ฮักแพงประเทศลาวเฮานั้นโดยเฉพาะทางภาคเหนือจะมีภูผาสันดังนั้นปราศจากทางคดโค้งบ่ได้ดังนั้นการขับขี่เข้าทางโค้งทางรายการมีหลักการง่ายๆมาแนะนำคือซ่านอกในนอกซึ่งหลักการนี้เฮาต้องจดจำและปฏิบัติ
0: ความหมายของคำว่าซ่านอกในนอกมีคือซ่าหมายถึงการลดความไวให้เหมาะสมก่อนเข้าโค้งนอกในนอกหมายถึงการเข้าโค้งจากเลนเบื้องนอกก่อนตัดเข้าหาจุดกลางโค้งแล้วค่อยๆออกไปเบื้องนอกเมื่อออกจากโค้ง
1: สิ่งสำคัญทางรายการยังขอย้ำความเก่านั่นคือสายตาให้เฮาแน้มไปหาทางออกของโค้งเสมอพอรถจะไปตามทิศทางที่สายตาเฮาเบิ่งโดยอัตโนมัติแต่อย่าลืมว่าการทรงตัวเมื่อขับขี่ด้วยความไว้ต่ำนั่นสิ่งนี้แม่นยากที่สุดสำหรับมือใหม่ดังนั้นสายตาต้องเบิ่งไปทางหน้าไกลๆบ่ต้องเบิ่งลงพื้นถนนหรือเบิ่งเฉพาะหน้ารถพอจะเฮ็ดให้รถสายไปมาได้
0: ในเวลาขับขี่ซ่าๆพยายามใส่เบรกหลังเบาๆเพื่อช่วยประคองความไวให้คงทีและช่วยให้รถทรงตัวได้ดีกว่าการใส่เบรกหน้าและอย่าลืมใส่หัวเข่าหนีบตัวรถให้แน่นสำหรับรถตัวผู้เพื่อให้ศูนย์ทวงของคุณและรถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงเท่านี้จะช่วยให้เพื่อนๆวัยหนุ่มปลอดภัยหลายขึ้นในการขับขี่รถจักร

0: ใกล้หรือไกลเสียงพวกเขาสดใสกระดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตว์ลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเขาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ที่สนับสนุนพวกเราด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเรายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเราจะเว้าถึงเรื่องใดแดนนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ล้านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ในรายการสีสันเสียงเพลงและการนี้มีทานิฮับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับปิดรายการในวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารสารณฮู้พร้อมเดียวกันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักเนาะหลายคนในการมีโอกาสเดินทางไปยามพี่ยามน้องไปลินไปเที่ยวบ่ว่าจะเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจากทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาทานและตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปหามฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ทางคมหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงบ้านนาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวขอแจ้งเติมเนาะสำหรับมื้อนี้พวกเราก็ได้เป็นรายการบันทึกไว้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้มีรายการทุกทานที่ติดตามหับฟังรายการเพราะว่าบางคนนี้อาจจะคิดว่าโอ้โทรเข้าห่วมรายการบ่มีคนหับสายตอนนี้เป็นรายการบันทึกเด้อซึ่งมื้อนี้ก็หับหน้าที่ดำเนินรายการแมนต้นน้ำเนาะส่วนว่าสายฝนเพิ่นก็ยังติดภารกิจอยู่แต่การได้นำเอาความสุขมาฝังมาต้อนมีรายการเส้นเข่าเส้นเคยเคียงกว่ากันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากเกี่ยวกับการปิดเส้นทางสำหรับมิตรรายการทานใดทีว่าสัญจรตามเส้นทางอ้อมหอบบึงทัดหลวงท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยเพราะว่าในมือพักพรอาจจะมีมวลซนไปย่างลิ้นเนาะออกกำลังกายไปขี่รถทีบอยู่ที่บึงทัดหลวงฉะนั้นเพิ่นก็ได้มีการกำหนดจำกัดเวลาการสัญจรบางระยะก็คือวันจันทร์หาวันศุกร์แมนเวลา 16:00 น 19:00 นส่วนว่าวันเสาร์วันอาทิตย์แมน 18:00 น 10:00 นเช้าเนาะและกาตอนแรงแมน 16:00 น 19:00 นสำหรับมิตรรายการทานใดทีว่าจะนำไส้เส้นทางนี้ก็ขอการห่วมมือเติมท่านผู้ฟังต้องได้คอยไปคอยมาให้เว้นนำไส้เส้นทางอื่นก่อนเนาะและพร้อมกันนี้ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแจ้งการสบับนี้ตอนนี้เพียงบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตการติดตามรับฟังก็มีหลาย2ทางบางคนในการรับฟังผ่านทางวิทยุบางคนในการรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ทั้งแขวงสวรรณเขตเนาะก็คือทั้งบ้าวแสงเพชรเพิ่นก็ติดตามรับฟังรายการทุกมื้อทุกมื้อรับฟังผ่านทางเว็บไซต์สัญญาณแจ้งสะดวกสบายรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตเนาะบ่ว่าจะเป็นการรับฟังละกะเมื่อใดที่ต้นน้ำสายฝนได้ไล่สุดผ่านทั้งเพจมีรายการก็สามารถติดตามได้ผ่านทั้งเพจวิทยุนั่นก็คือเพจเรา National Radio มีรายการสามารถเข้ารับฟังรับชมละกะฝากเติมในการแชร์ส่งต่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้เตรียมบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: 给谁吗？
1: 喊我陪你，不要杀破掉你的眼。
0: 是金婚呢？
2: 金，聊天到我们去金，切上吧，切了。
0: 切了呢。

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไข่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่น่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ผู้ทานพร้อมหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพ้องเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ต้นน้ำก็มีสารณหู้นำมาฝากมื้อนี้อยากนำเสนอให้ทานได้หู้จักคุณประโยชน์ของหัวกะโหลกทานผู้ฟังดีต่อสุขภาพดวงตาเพราะว่าหัวกะโหลกช่วยบำรุงสายตาหัวกะโหลกมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นหนึ่งในวิตามินที่ร่างกายต้องการและมีผลประโยชน์ที่ช่วยในเรื่องการบำรุงสายตาโดยเฉพาะกับแมนเนื้อเยื่อสั้นในของดวงตาและซึ่งทานที่ได้กินหัวกะโหลกเป็นประจำจะช่วยถนอมดวงตาเฮ็ดให้ดวงตาแจ้งเบิ่งเห็นได้ดีเพราะว่าหัวกะโหลกนี้อุดมไปด้วยวิตามินแฮธาตุที่มีประโยชน์หลายชนิดบ่ว่าจะเป็นเบต้าแคโรทีนวิตามินเอวิตามินเบ2วิตามินซีวิตามินอีธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุฟอสฟอร์ธาตุเหล็กและยังมีสารสำคัญก็คือสารฟอนคาลีนอซึ่งเป็นช่วยต่อต้านแสงมะเหงและนอกจากนี้หัวกะโหลกนี้ทานผู้ฟังยังบำรุงและรักษาสายตาเป็นปัวอาการตามัวตามพวกหินแจ้งเนาะเพราะว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระฉะนั้นท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปอย่าลืมเด้อมิตรรายการการกินหัวกะโหลกก็จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายและสุขภาพดวงตาของเฮานำอีกและนี่ก็คือสารานาหู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากประทานตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันตื้มให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ได้พดมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังสารานะฮู้เสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเขากับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเนาะท่ามกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามหับฟังท่ามกลางบรรยากาศมื้อพักผ่อนแบบนี้ก็ขออวยพรไซให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในนาทีเวียกงานที่คาดหวังไว้หรือว่าท่านใดที่มีแผนในการดำเนินธุรกิจค้าขายต่างๆก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเอาละท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: 73ในการแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานของคะแนนการขันศูนย์กลางให้ตาแซงเพื่อหาประกันให้การแบ่งขันคุ้มครองมีความสัดเจนขึ้นกว่าเก่าในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาแซงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์สหายวิไลวรรณบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าปัจจุบันได้มอบให้บรรดากระทรวงองค์การขันศูนย์กลางสืบต่อคนควาแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานของคะแนนการตนระหว่างขันเมืองและขันตาแซงขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลคนควาหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแซงเพื่อเป็นบ่อนอิงให้ท้องถิ่นคนควาออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตน
1: เมื่อครับอาจารย์ก็เคยการเป็นขั้นคุ้มครองคณะจะตั้งศูนย์กลางพักได้ออกแจ้งการเลือกที่173ครับพจสพที่30ถึงพักต่อไปที่30พัก26ให้บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางที่มีเรื่องของคะแนนการต้นอยู่ตาแสงปรับปรุงรูปแบบเอกสารแบบพิมพ์ของคะแนนการต้นให้คณะกรรมการปกครองตาแสงเป็นผู้ยั่งยืนแห่งองค์การปกครองบ้านและบุบันให้บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางสืบต่อคนขั้วเป็นขั้นคุ้มครองเวียดนามของคะแนนการต้นระหว่างขั้นเมืองและขั้นตาแสงและอื่นคณะจะตั้งศูนย์กลางพักได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐคนขั้วทางข้อตกลงมาด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงโดยเป็นวันนี้ให้ท้องถิ่นคนขั้วออกข้อตกลงตามข้อเท็จจริงของตนปัจจุบันมีเราท่าการคนขั้วประกอบกันนี้จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงปัจจุบันมี4กระทรวงคือกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงความมั่นคงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและกระทรวงยุติธรรมการประชุมได้สำเร็จการค้นคว้าการแบ่งขั้นคุ้มครองเวียดนามคะแนนการตนให้กระแสนอกจากนั้นยังมีแผนการเงินนครหลวงได้ออกระเบียบการคุ้มครองการเงินกระแสสำหรับกระแสอยู่ในนครหลวง
0: สหายวิไลวรรณบุตรดาคำให้ฮู้ตื่นว่าอิงตามคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่431โครงประกอบกงจักรของตาแสงกำหนดบ่ให้เกิน5หน่วยงานเพื่อปฏิบัติ5คงเขตเวียกงานคือเวียกงานบริหารปกครองเวียกงานภาคพนักงานสาพันธ์ทหารเก่าแนวเล้าสร้างชาติองค์การจัดตั้งมหาชนเวียกงานเศรษฐกิจการเงินเวียกงานวัฒนธรรมสังคมและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบในการกำหนดจำนวนหน่วยงานแม่นมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ค้นคว้าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นและให้อิงใส่หน้าเวียกตัวจริงที่มีอยู่ภายในตาแสงเวียกใดมีปริมาตรหลายสามารถโฮมเข้ากับเวียกอื่นได้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมา

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: จอยตัวว่าบอกระยะนี้เฮือนไปตู้วันคือว่าม
1: ิด
0: เนาะ
1: กันมิดละโบมามานี่สิว่าสู่ฟัง
0: เล่าเป็นหยังก่อน
1: เล่าหันบ่เป็นหยังดอกแต่ลูกของเล่าอันติถูกจับทั้งสองได้ย้อนขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ค้าหนังค้าเข่าตอนกำลังส่งยาบ้าให้กันอยู
0: ่อุ้ยแท้ว่ะ
1: ยาบ้า 1,000 กว่าเม็ดเฮโรอีนอีกครึ่งกิโลผู้เป็นแม่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดแนวใดได้แต่นั่งให้อยู่
0: โอ้ย

0: เวรกรรมแท้ๆเนาะเราหักลูกคือแก้วตาดวงใจหวังเป็นที่พึ่งกระผัดเป็นแบบนั้นสำเนาะจักอีกดนปันใดจึงจะได้ออกมาหาแม
1: ่นั่นแหละหวังรวยทั้งหลัดมันบ่ดีแท้ๆใดมีลูกให้บอกลูกมีหลานให้บอกหลานเด้ออย่าไปเฮ็ดแนวมันผิดกฎหมายของบ้านเมืองใด
2: แม่นแล้วอย่าบ้าค่าคนกินตัดอนาคตของคนขาย
3: ลงทางเสียเวลาลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังแท้แพงทุกทาน30นาทีโตจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่บรรยากาศรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
4: ออกอากาศให้ทานรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น. ทาง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 น. ทาง AM สำหรับออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยังออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลากะแม่น10:50 น. 10:30 น. เอาล่ะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้รายการลุดพลสิ่งมึนเมาก็มีข้อมูลข่าวสาร
3: เกี่ยวกับเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาเหล่ายาป่าแป้ง
4: ทบิดในรายการนี้จะให้ท่านมาฟังสุ่มใสจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองสุธนีเอาใจใส่พันขยายเวลาแห่งชาติมากคดีขนส่งยาเสพติดหลายพันเม็ดเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถูกจะตั้งปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังของภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกวดค้นเฮือนพบเห็นยาบ้า1,200,000เม็ดรถจักร1คันและเงิน3,000,000กีบผ่านการลงแก้ไขเป้าหมายขนส่งยาเสพติดครั้งนี้สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด5คนหญิง2คนพร้อมเครื่องติดตัวและเครื่องของกลางคือยาเสพติดประเภทยาบ้า10,000,000เม็ดเฮโรอีน6กิโลครึ่งยาไอ 1,200 กว่ากิโลรถใหญ่3คันรถจักร7คันเงิน25,000,000กว่ากีบโทรศัพท์6เครื่องต่อกับคดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งหัวโปรโตการและผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดอันนั้นก็แม่นเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองสถานีเอาใจใส่ผันขยายเวลาแห่งชาติมั่งคดีขนส่งยาเสพติดหลายพันเม็ด

0: เสียวงกงกงกทั้งงกทั้งเคี้ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าว่าอะไรเอาย่องย่องย่อง
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี้ก็สิผิดบ่ว่าอีหยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่น่ะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงก็กันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วอย่าดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่นน้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแมนการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: มนต์สนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
2: นี่แม่มาเอาของเงินนี่ดูไว้ไว้ได้ไหมเฝ้าไปเวียกนี่นะ
3: แม่บ่มีนะลูกเอ้ย
2: เฮ้ยจักสาวพันก็ได้นะ
3: ก็ยังว่าบ่มีเงินบ่มีเงินลูกเอ้ยมีแต่สาวพันกีบนี่แหละแม่เอาไว้ซื้อข้าวกินมื้อแลงนี่นะให้ลูกแล้วมื้อแลงเขาสิกินหยังอีก
2: เอามาเอามาเอามาเอามาเงินเอามาไปไว
4: ้ช่วยด้วยปักแล้วไปตีค่อยนี่นะ
2: โอ้ยขอสักนิดนึงก็บ่ได้วะเอามาแม่มีเท่าไหร่เอามาเบิดหั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยานี่เจ้าบ่ฮู้วะเกี่ยวออกมาเดี๋ยวนี้ขอสำนี่ก็บ่ได้เนาะจะไปพูดมันเหลือเอามามีเท่าไหร่เอามาเบิดหั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยาได้นี่นะเกี่ยวออกมาไปตีตายซะบ
5: ่ยาเสพติดเป็นภัยต่อครอบครัวเป็นคนสัวต่อสังคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะนี้จะให้ท่านมาฟัง
7: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่5การแก้ไขผลกระทบของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา49การปลุกระดมโฆษณาสวนเสือให้หลุดพ้นการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งต้องเอาใจใส่ปลุกระดมโฆษณาสวนเสือแนะนำวิธีให้ผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าได้รับรู้และเข้าใจถึงผลให้ต่อสุขภาพครอบครัวเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้มีความตื่นตัวหลุดพ้นและก้าวไปถึงการหยุดเศร้ามาตรา50การบำบัดปิ่นปัวผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องสมัครใจตื่นตัวเข้ารับการบำบัดและปิ่นปัวด้วยการเอาใจใส่และช่วยเหลือจากครอบครัวชุมชนสังคมและโรงหมอมาตรา51การช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า การช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเซาบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องดำเนินโดยหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้วยวิธีการดังนี้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการหลุดพ้นและหยุดเซาการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและการส่งเสริมสุขภาพให้การบำบัดและปิ้นปัวด้วยรูปการต่างๆตามเงื่อนไขตัวจริงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้หยุดเซาบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา52หน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือต้องการหยุดเซาบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้ได้รับการสร้างตั้งขึ้นโดยแขนงการสาธารณสุขซึ่งมีพลาบทบาทโฆษณาสุขศึกษาให้คำแนะนำคำปรึกษาและการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเซาบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหน่วยงานดังกล่าวต้องเก็บข้อมูลสถิติติดตามกวดกาและรายงานเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้คันถึงของตนอย่างเป็นปกตินอกจากหน่วยงานได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือแล้วองค์การจะตั้งสังคมชุมชนครอบครัวและหมู่เพื่อนก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเซาบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการแนะนำและการสร้างกิจกรรมต่างๆการจะตั้งและเคลื่อนไหวของหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหาก

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักในมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: สองสามมือมานี่ลูกไซเฮาเป็นยังคือว่างวมเงาทรงอิดทรงเมื่อยเนาะจะว่าบ
1: ่สิบ่ให้เมื่อยแน่ใดมื้อใดก็เมามาดึกๆดื่นๆพักผ่อนก็บ่เพียงพอมันก็เป็นจังซั่นล่ะบ่เด้บ่แล้วก็มาหั่นล่ะ
2: แม่ตอนแรงนี้ลูกสิไปวันเกิดหมู่เด้อ
0: สิไปลิ้นอีกล่ะวะแม่เบิ่งลูกคือว่าผิดปกติใดทรงอิดเมื่อยทั้งจ่อยทั้งเหลืองบ่แม่นเป็นน้ำกินเหล้าหลายโพดวะ
1: กินแต่เหล้าสูบแต่ยาอย่าให้มันกินคืนน่ะทอดเลย
0: สอนเอ้ยลูกตื่นแล้ววะหึคือมามิดแท้ลูกสอนโอ้ยโอ้ยลูกเป็นหยัง
3: แหมลูกคือเมื่อยแท
0: ้ไปไปไปห้องหมอลูกท่านหมอส่วนลูกข่อยแดบ่ฮู้ว่าเป็นหยังท่านหมอลูกชายของข่อยเป็นแนวใด
4: ป้าลูกชายของเจ้าเป็นพยาธิตับอักเสบขั้นรุนแรงใด
0: ฮะลูกข่อยเป็นเทิงขั้นหุนแฮงพุ่นวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกเอ้ยจังแม่นบ่ฟังความเนาะมันเป็นมามันก็ยากครอบยากครัวจังซี่แหละเงินแฮงบ่มีลูกเอ้ย
5: เหล้าเฮ็ดแฮวมวนเหล้าเฮ็ดแฮวเข้าสังคมได้ดีแต่เหล้าก็เฮ็ดแฮวเสียสุขภาพและถึงแก่ชีวิตได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: แม่นแล้วท่านผู้ฟังเหล้าสามารถเฮ็ดให้เฮานั่นเสียสุขภาพและสามารถเฮ็ดให้เฮานั่นเสียชีวิตได้เมื่อฮู้แนวนี้แล้วก็อย่าได้ไปพัวพันกับสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งเวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองประกอบคําลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างไกลจากสิ่งมึนเมาสบายดี

คณะละครเสียงแคล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: เรื่องที่น้องได้ยินมาก็เป็นคือน้องเว้าสู่อ้ายฟังนั่นแหละน้องบ่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นความจริงคือเอ้ยคำผิวเว้ามาแต่ก็อดที่จะนำมาเว้าสู่อ้ายฟังบ่ได้ถึงแนวใดก็ดีคอยอ้ายอย่าได้ใส่อารมณ์ฮ้อนเพื่อตัดสินปัญหา
1: ขอบใจหลายๆดวงใจที่นำเรื่องนี้มาเว้าสู่อ้ายฟังและการแนะนำทางที่ดีให้แก่อ้ายเสียนี่แล้วน้องจะบ่ไปพิสูจน์ความจริงตามคำเสนอของคำผิวบ่
0: น้องคิดว่ามันบ่จำเป็นต้องไปพิสูจน์อันใดดอกเพราะน้องคิดอย่างละเอียดแล้วว่าถ้าเพิ่นบ่มีเจตนาให้ตัวเอ้ยมาลีซึ่งพวกเพิ่นเป็นหมู่เพื่อนกันนั้นเพิ่นก็ควรจะเป็นผู้เว้ากับเอ้ยมาลีเองบ่ควรจะแม่นน้องที่ต้องรับรู้เรื่องนี
1: ้ตามที่น้องเว้ามานี่แสดงว่าคำผิวเนี่ยอยากเฮ็ดหยังสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างความแตกแยกภายในครอบครัวของอ้ายแม่นบ
0: ่ตามรู้กาแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละแต่ถึงแนวใดก็ดีอ้ายก็บ่ควรละเลงใจในเรื่องนี้เพราะบางเทื่อเอ้ยมาลีอาจจะบ่ได้ตั้งใจแต่ว่าฝ่ายซ้ายเป็นผู้พยายามก็ได้
1: อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีดวงใจความจริงก็ควรจะเป็นคือน้องว่ามานั่นแท้คำผิวฮู้จักกับอ้ายดีน้องน่ะบ่ควรเป็นขัวต่อในเรื่องนี้เลย
0: อ้ายอนุภาพสิพรเป็นเด็กที่มีอนาคตที่สดใสเวลานี้นางมีนางกำลังอยู่ในคะแนนที่ดีหลายน้องบ่อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องบันทอนการเฮียนของนาง
1: เรื่องนี้น้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกอ้ายจะพยายามบ่ให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกและความอบอุ่นจะต้องมีขึ้นคือเก่า
0: น้องดีใจหลายที่อ้ายคิดแนวนี้เอ้อนี่นะอ้ายและจะเฮ็ดแนวใดต่อปัญหาที่น้องนำมาเว้าสู่อ้ายฟังนี่เนาะ
1: มันก็บ่มีหยังหลายดอกดวงใจทางบทนั้นมันก็เป็นเพียงข่าวอ้ายจะปฏิบัติตามคำแนะนำของน้องนั่นเองเวียกของอ้ายมีหลายอยู่แล้วและบ่อยากนำเอาเรื่องที่บ่เป็นสาระน่ะมารบกวนเวียกที่อ้ายกำลังเฮ็ดอยู่ในโอกาสเดียวกันนี้อ้ายก็จะขอฝากสีพรไว้ในความดูแลเบิ่งเฮียนของน้องอีก
0: คือน้องได้เว้าผ่านมานั่นแหละสีพรเป็นนักเฮียนที่ดีหลายอนาคตก็สดใสน้องจะให้นางผิดหวังบ่ได้ดอก
1: ขอบใจน้องอีกเทื่อนึงเด้อดวงใจที่ให้คำมั่นสัญญากับอ้ายคืนนี้นะอ้ายบ่อยากให้ลูกมีปมด้อยในหัวใจย้อนอ้ายห่วงน้ำแต่เวียกเกินไปจึงเฮ็ดให้มีซองวางซะนี่อ้ายจะพยายามปรับปรุงตัวเองคืนใหม่เพื่อครอบครัวจะได้รับความอบอุ่นหลายกว่านี
0: ้ตามที่น้องได้ฮู้ถ้าว่าผัวเมียหักหันหลังใส่กันซึ่งต่างคนก็ต่างมีลิทธิมนะอยากเอาชนะซึ่งกันและกันแล้วผลที่ได้รับก็คือลูกๆจะขาดความอบอุ่นซึ่งน้องคิดว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้ครอบครัวของอ้ายก็คงจะบ่เกิดปัญหานี้อีก
1: อ้ายขอให้สัญญาเลยดวงใจถึงจะมีปัญหาเกิดขึ้นคือน้องเรามานี่ก็ตามอ้ายจะเฮ็ดให้ครอบครัวของอ้ายน่ะเป็นปกติแน่นอน
0: ขอให้เป็นจังซั่นเถาะอ้ายอนุภาพอย่าให้สีพรต้องมีหอยด่างพ้อยต่อปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เลย
1: อ้ายจะพยายามดวงใจ
0: เบิ่งคือว่าเอื้อยมารีจะมาเลยล่ะน้องขอถือโอกาสนี้ลาอ้ายเมื่อก่อนมื้อหน้าจิงพ้อกันใหม่นะ
1: อ้าวฟ้าเมื่อก่อนติดวงใจกินข้าวแรงห่วงปัดก่อนแม่จังค่อยมือ
0: มันจะเหมาะสมบ่อ้ายอนุภาพที่น้องจะประเสริฐหน้ากับเอ้ยมาลีนะ
1: ดวงใจตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องคือมิตรผู้ประเสริฐของครอบครัวอ้ายแล้วมันจะมีปัญหาหยังล่ะที่น้องและมาลีจะได้พ่อกันนะฮะ
0: สำหรับน้องแล้วแม่นบ่ได้คิดหยังทั้งนั้นดอกแต่เอ้ยมาลีอาจจะคิดไปทางที่บ่ดีต่อน้องก็ได
1: ้อย่าคิดหยังหลายเลยติดวงใจเท่าที่อ้ายฮู้นั่นน่ะมาลีก็เป็นคนที่มีเหตุผลอยู่ดอกน้องเองก็เป็นคนที่มีเหตุผลอยู่แล้วอย่าปฏิเสธความเชื่อเชิญของอ้ายเลยติ
0: ก็ได้น้องขอรับคำเชิญของอ้าย
1: ขอบใจที่น้องให้เกียรติแก่อ้ายน้องดวงใจมาส่งลูกเฮาอ้ายก็เลยเชิญเพิ่นนั่งลิ้นนำตะซั่นดอก
0: สบายดีเอ้ยมะลีเช่นเดียวกันดวงใจ

0: น้องดวงใจมาส่งลูกเฮาอ้ายก็เลยเชิญเพิ่นนั่งลิ้นนําทางซั่นน่ะ
1: สบายดีเอ้ยมะลี
2: เช่นเดียวกันดวงใจน้องเอาสีพรมาส่งเพราะว่าบ่เห็นอ้ายและเอื้อยไปหับอ้ายอนุภาพซื้อน้องนั่งลงเพื่อว่าอยากฮู้ถึงการเฮียนของสีพรน้องก็เลยเขียนบ่ได้นี่เอื้อยเลือกเวียเกือบคําเนาะ
3: ขอบใจได้หลายเด้อดวงใจที่น้องมาส่งลูกของเอื้อยเป็นลูกน้องเขามันก็เป็นแบบนี้ล่ะ
2: เอื้อยเป็นถึงหัวหน้าอำนวยการยังถือว่าเป็นลูกน้องของคนอื่นอยู่บ
3: ่เอ๊น้องฮู้ได้แน่ๆว่าเอื้อยเป็นหัวหน้าอำนวยการนะ
2: มันก็เป็นการบังเอิญที่น้องไปซื้อเครื่องอยู่ห้านั่นเห็นชื่อของเอื้อยก็เลยเกิดสงสัยจึงถามคนขายเครื่องและก็จึงฮู้ความจริงในเรื่องนี
3: ้อ้ายอนุภาพนางบ่ปากแต่แสงตาที่จับจ้องเบิ่งเฮานั้นบ่งบอกให้ฮู้ว่าเรามีความสงสัยในเรื่องนี้ที่สุดเขาอยากพูดแท้ๆล่ะว่านอกจากเรื่องนี้แล้วคู่ดวงใจฮู้หยังอีกหรือบ่แต่เชื่อว่านางคงจะบ่ฮู้หยังเติมอีกดอก
2: ตามพนักงานอยู่ในห้านหันเว้าสู่น้องฟังว่าเจ้าของบริษัทนี่เอาใจใส่ตัวเอื้อยเป็นพิเศษแม่นบ
3: ่อืมเอื้อยก็บ่ฮู้คือกันในดวงใจว่าเจ้าของบริษัทที่เอื้อยถูกยกให้เฮ็ดหน้าที่คือน้องเว้ามานั้นจะเอาใจใส่ตัวเอื้อยแบบพิเศษนะมันก็แปลกเลยเนาะที่ผู้อยู่ไกลฮู้ฮอดก่อนเอื้อยอีกสงสัยว่าสิมีคนอยู่ใกล้สิทธิ์เอื้อยนี่เว้าสู่น้องฟังแล้วล่ะติ
2: เอื้อยหมายถึงไผเนาะ
3: นอกจากคัมภีร์และแสงเดือนซึ่งเป็นมูที่ใกล้สิทธิ์ทั้งเป็นที่ปรึกษาของเอื้อยแล้วคงบ่มีไผนําเรื่องนี้มาเว้าแบบซาซายดอก
0: เป็นอย่างน้องจริงว่าไปทำนองนั้นล่ะมารี
3: ไอ้อนุภาพคงเกี่ยวหู้แล้วว่าคำผิวและแสงเดือนเป็นผู้สักนำให้น้องไปสู่วงการค้าและคำผิวนั่นเองเป็นผู้แนะนำให้น้องหู้จักกับหัวหน้าบริษัทซึ่งคำผิวก็ลงหักผลอยู่แล้วเมื่อหัวหน้าบริษัทแต่งตั้งให้น้องอยู่ในตำแหน่งคือกันกับคู่ดวงใจเว้ามายอมจะเฮ็ดให้นางน่ะบ่พอใจ
0: และก็เลยเกิดอิจฉาพยายามเสียหายป้ายสีน้องแม่นบ่ล่ะ
3: อันน่ะเข้าใจทุกอย่างถูกต้องแล้วความอิจฉาย่าลืนกันนี่ล่ะมันจะมีอยู่ในหมู่ผู้หญิงด้วยกันหลายกว่าผู้ชายต้องฮู้ปัญหานี้มาโดนแล้วและก็เคยเสนอต่อหัวหน้าบริษัทเพื่อให้เพิ่นแต่งตั้งคำผิวหรือแสงเดือนรับหน้าที่นี้แต่เพิ่นก็บ่เห็นดี
0: ก็แปลกเลยเนาะทั้งที่หัวหน้าบริษัทก็เคยรู้จักกับ2คนนั้นมาก่อนและเป็นหยังเพิ่นจึงบ่เห็นดีนําข้อเสนอของน้องน่ะ
3: เรื่องนี้น้องก็บ่เข้าใจคือกันแน่
2: จะเป็นไปได้บ่เอ้ยมะลีที่ว่าหัวหน้าบริษัทจะมีปัญหาเสื่องซ่อนอยู่ในใจตัวเอ้ยน่ะ
3: น้องหมายถึงปัญหาเด้เนาะ
2: น้องหมายถึงความหักนั่นเองล่ะ
3: เอ๊ะเฮาจะตอบนางว่าแนวใดดีพอคําถามนี้มันเป็นความจริงที่เฮาประเสริญอยู่เบิ่งคือว่าไอ้อนุภาพก็ตั้งใจที่จะฟังคําตอบนี้อย่างจดจ่อเฮาจะเว้าความจริงออกมาบ่ได้พอถึงแนวใดไอ้อนุภาพก็คือผัวของเฮาและเฮาเองก็บ่พอใจในพฤติกรรมของไอ้สุบันอยู่แล้วเพียงแต่กําลังซอกหาทางออกเท่านั้นเอง
0: น้องน่ะคือจังยังบ่พร้อมที่จะตอบคําถามนี้เนาะมารี
3: น้องบ่ฮู้ถึงความคิดจิตใจของหัวหน้าบริษัทในเรื่องที่คู่ดวงใจเว้ามานี่ดอกจึงบ่ฮู้ว่าจะตอบแนวใดดีนะ
0: กะยาซามารีน้องพยายามคิดและก็พิจารณาถึงความถูกต้องและก็บ่ถูกต้องก็แล้วกันอ้ายเฮ็ดดีที่สุดแล้วหากน้องยังแหนมบ่เห็นความดีของอ้ายก็บ่ฮู้จะคิดได้ใดล่ะ
2: สิ่งสําคัญก็แม่นสีพรนั่นล่ะที่เอื้อจะต้องคิดถึงให้หลาย

0: ทีกูดวงใจเว้ามานี่ดอกจึงบ่ฮู้ว่าจะตอบแนวใดดีนะ
1: กะยาซามารีน้องพยายามคิดและก็พิจารณาถึงความถูกต้องและก็บ่ถูกต้องก็แล้วกันอ้ายเฮ็ดดีที่สุดแล้วหากน้องยังแหนมบ่เห็นความดีของอ้ายอ้ายก็บ่ฮู้จะคิดได้ล่ะ
2: สิ่งสําคัญก็เหมือนสีพรนั่นล่ะที่เอื้อจะต้องคิดถึงให้หลาย
1: น้องน่ะไปเปลี่ยนเครื่องสติแล้วก็กินข้าวร่วมกับครูดวงใจเลยเพราะว่าอ้ายเชิญครูดวงใจกินข้าวร่วมกันกับครอบครัวของเฮาได
2: ้หวังว่าเอื้อมารีก็คือจะบ่มีปัญหาขัดข้องพี่น้อง
0: ด้วยความยินดีเลยดวงใจถ้าพูดนึงเด้อเอ้ยขอเปลี่ยนเครื่องนุ่งก่อน
2: เจ้าเชิญตามสบายเถอะเอื้อมารี

0: มารีไอ้บ่คิดเลยว่าน้องจะอยู่ในฐานะตำแหน่งที่สูงส่งขึ้นอย่างนี้ไอ้ขอแสดงความดีใจนำเด้อ
1: ความจริงแล้วน้องก็บ่คิดดอกว่าจะถูกแต่งตั้งให้อยู่ในฐานะตำแหน่งที่สูงส่งขึ้นอย่างนี้นะ
0: ก่อนที่น้องจะมานั้นผู้ดวงใจได้เว้าสู่ไอ้ฟังว่าน้องน่ะมีการพัวพันแบบสู้สาวกับหัวหน้าบริษัทว่าจังซั่นได
1: ้เอ๊นางบอกไอ้บ่ว่าไผเป็นผู้เว้าเรื่องนี้สู่นางฟังล่ะ
0: คำผิวเองที่เว้าเรื่องนี้สู่นางฟังซ้ำยังแนะนำให้นางน่ะไปพิสูจน์ความจริงโดยเอานามบัตรให้นางไว้หากดวงใจพร้อมเมื่อใดก็โทรไปบอกนางได้เลยแต่ดวงใจบ่เชื่อเรื่องนี้และก็บ่อยากให้ครอบครัวของพวกเขาน่ะแตกแยกกันจึงมาเล่าสู่อ้ายฟังแล้วก็ทั้งปฏิเสธที่จะไปพิสูจน์เรื่องนี้แน่นอน
1: น้องคิดไว้แล้วบ่มีผิดว่าต้องแม่นคำผิวนี่ล่ะไอ้เสือบ่ว่าน้องสิเป็นเช่นนั้นนะ
0: มารีถึงแม้นได้ผ่านมาน้องจะแสดงอาการเบื่อหน่ายต่ออ้ายก็ตามอ้ายก็บ่เชื่อดอกว่าจะเป็นคือคำผิวเว้ามาทุกการเคลื่อนไหวของน้องแม่นเพื่อยกฐานะครอบครัวของพวกเขาให้ดีขึ้นแต่สำหรับหัวหน้าบริษัทของน้องนั้นไอ้เสือว่าต้องมีหยังสักอย่างหนึ่งเสียงซ่อนอยู่ในใจเพื่อหวังทำลายน้อง
1: ขอบใจหลายๆที่ไอ้เสือมันน้องเสียนี้น้องยอมรับว่าในผ่านมาแม่นเป็นคือไอ้เว้าแท้แต่ของให้ไอ้น่ะเสือทว่าน้องบ่เคยคิดทรยศต่อไอ้แต่อย่างใดเลย
0: ไอ้เสืออยู่ได้ละมารีมีอีกเรื่องหนึ่งใดที่ไอ้จะบอกให้น้องฮู้นะ
1: มีอย่างอีกบ่อยอนุภาพ
0: ในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้น้องบ่ต้องไปเฮ็ดเวียกเด้
1: อ
0: แล้วก็ควรเฮ็ดใบเสนอขอลาออกจากบริษัทนี้ซะ

0: ็มีอย่างอีกบ่อนุภาพ
1: ในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้น้องบ่ต้องไปเฮ็ดเวียกเด้อแล้วก็ควรเฮ็ดใบเสนอขอลาออกจากบริษัทนี้ซะ
0: เออเป็นหยังจังซั่นวะ
1: มารีพวกอ้ายสืบฮู้มาว่าบริษัทนี้ยืนยงคงตัวอยู่ได้ก็ย่อนมีการเคลื่อนไหวแบบส่อโกงผิดกฎหมายน้องคงจะฮู้แล้วติว่าจะมีสินค้าหลายใหญ่นำมาเข้าสางที่น้องรับผิดชอบอยู่ซึ่งสินค้าเหล่านั้นน้องต้องเป็นผู้เซ็นรับเอา
0: แม่ละหัวหน้าบริษัทก็ได้บอกให้น้องฮู้คือกันเพิ่นยังเน้นหนักบ่ให้น้องน่ะขาดเวียกอีกเด้
1: แต่ถึงในคดีน้องต้องได้ขาดได้มาเลยเพราะว่าจะมีการจับกลุ่มกันในโอกาสนี้นะ
0: ฮะจะมีการจับกลุ่มกัน
2: เป็นได้คำพิวได้อ่านใบเสนอของมาลีแล้วคือจะพอใจแล้วที่เนาะที่นางเสนอขอลาออกนะ
3: เป็นอย่างโตจึงคิดว่าเขาจะพอใจเนาะ
2: สิบ่พอใจจังใดล่ะในเมื่อตำแหน่งนี้โตต้องการอยู่แล้วบ่แม่นวะเมื่อมารีลาออกไอซบันก็ต้องแต่งตั้งให้ตัวรับตำแหน่งนี้แทนมารี
3: ใครอยู่หากว่าจะเป็นคือตัวเว้ามานั่นน่ะแต่เฮาสงสัยแท้ๆล่ะว่าเป็นหยังมารีจึงขอลาออกอย่างกระทันหันจังซี่
2: เฮาก็สงสัยคือกันนั่นล่ะตามที่ไอซบันเว้านั่นมารีและพวกเฮาต้องได้เซ็นรับเอาสินค้ารายใหญ่ที่จะเข้ามาในตอนบ่ายนี่นะ
3: นั่นติมันต้องมีหยังจักอย่างนึงแน่นอนล่ะมาลีจึงยืนใบลาออกในขณะที่มีเรื่องสำคัญเสร็จนี
2: ่เมื่อนางลาออกจังซี่ก็ต้องเป็นตู่เซ็นรับเอาสินค้ารายนี้แทนนางหรือว่าอัศบันเฮ็ดหยังให้นางบ่พอใจบ่เนาะ
3: ก็อาจจะเป็นไปได้จักหน่อยอัศบันคือจะมาฮอดพอเฮาโทรไปบอกเพิ่นเรื่องนี้กับลาวแล้วได
2: ้อัศบันคือจะแปลกใจแล้วก็ผิดหวังเนาะเมื่อเห็นใบเสนอนี่นะ
3: ในน้นแสงเดือนพอเขาพูดว่าไอ้สุบันต้องการมารีเป็นเมียอยู่แล้วเมื่อนางลาออกก็แสดงว่ามารีหู้ตัวก่อนและบ่ตอบสนองความต้องการของลาวแด
2: มันก็แปลกเลยเนาะทั้งที่มารีเคยแสดงความบ่พอใจต่ออานุภาพเมื่อถึงเอาใจใส่ถึงคันนี้แล้วก็ยังปฏิเสธได
3: ้ตามเฮาคิดนั่นมารีทำท่าซื่อๆดอกถ้าไอ้สุบันไปหาแล้วย่านเตแลนมาบ่ทันเท่านั้นล่ะ
2: แสดงว่ามารีอยากลองใจไอ้สุบันแม่นบ่
3: กระทำนองนั่นล่ะแสงเดือนโอ้ไอ้สุบันมาแล้วเด้

0: เป็นยังมะลีจึงเฮ็ดแนวนั้นอ้ายอุตส่าห์ยกย่อป่อปั่นถึงขั้นนี้แล้วยังลาออกอีก
1: นางอาจจะร้องใจอ้ายก็เป็นได้ใด
0: ร้องใจอ้ายเป็นยังจึงเว้าแนวนั้นเน
1: า
0: ะ
1: อ้ายสุบรรณน้องฮู้ดีว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของอ้ายแม่นหยังจึงยกย่อป่อปั่นมะลีถึงขนาดนั้นเมื่อนางฮู้แบบนี้นั้นอาจจะลิ่นโตเพื่อให้อ้ายง้อนางการลาออกของนางมะลีในครั้งนี้น้องเสือว่านางเพียงแต่ทดลองใจอ้ายเท่านั้นเองล่ะ
0: อ้ายเข้าใจแล้วแหละแต่บลีบ่ควรเฮ็ดแนวนี้เลยเพราะมื้อนี้นางต้องได้เซ็นรับสินค้าที่จะเข้ามานะ
1: เมื่อเหตุการณ์เป็นจังซี่อ้ายจะเฮ็ดแนวใดเนาะ
0: จำเป็นแล้วคำผิวอาจจะแต่งตั้งให้น้องเซ็นรับสินค้าเธอนี้แทนมะลีและว่าการแทนนางก่อนส่วนเรื่องของมะลีนั้นจึงคอยปรึกษากันใหม่น้องพอจะเฮ็ดหน้าที่นี้ได้อยู่ที่บ
1: ่เรื่องนี้อ้ายบ่ต้องห่วงดอกน้องเสือว่าคงบ่เกินความสามารถของน้องไปได้
0: ดีๆเอาละเอาละตกลงตามนี้ก็แล้วกันจังหน่อยอาจจะเขียนห่างใบแต่งตั้งให้น้องแล้วไปพิมพ์ไม่ให้อ้ายเซ็นเลยเด้อ
1: เจ้า

0: นี่คือคำสั่งของอัยการให้น้องถือไปนำเลยเรื่องต่างๆไอ้ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วให้น้องนั้นนำกำลังไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้นี่ล่ะ
1: จ้ะ
0: นี
1: ่จ้ะ
0: อ่านบทให้ละเอียดซะ
1: จ้ะๆน้องจะปฏิบัติตามอ่ะ
0: แล้วเรียกเธอนี่สำคัญหลายเลยน้องต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดความผิดพลาดได
1: ้จ้ะ
0: ไปได้ละเวลายังหน่อยได้ไอ้ก็สิไปบริษัทของสุบันเดี๋ยวนี้ล่ะอย่าลืมที่ไอ้แนะนำแล้วก็แล้วกัน
1: จ้ะขอบใจหลายๆ
2: เอ๊เป็นอย่างตำรวจจึงมาหลายเทเนาะคำผิว
3: นั่นติมีทั้งภาษีอีกหลายคนสินค้าถูกส่งเข้าสร้างเป็นขั้งสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ไปเช่นหาบสติคำผิวหัวหน้าบัญชีเอื้อนตัวเลยได้หัน
4: หยุดก่อน
5: ทุกคนต้องอยู่ในความสงบ
3: เป็นอย่างกันนี่นะไอ้ตำรวจ
5: นี่คือคำสั่งของอัยการสินค้าที่คนเข้ามานั่นเม่นหนีภาษี
3: ฮะสินค้าหนีภาษี
5: ถึงแล้วบริษัทนี้เคยนำสินค้าเข้ามาหลายเทื่อแต่ละเทื่อแม่นหนีภาษีหรือบอกว่าเสียภาษีบ่ถูกต้องหมายความว่าสินค้าหลายแต่เสียภาษีน้อย
2: มันเป็นไปได้วะไอ้ตำรวจ
5: จะเป็นไปได้หรือแนวใดนั้นบึดหนึ่งพวกน้องหักจะฮู้เองดอกพวกเขาจะกดค้นเบิ่งตัวจริงเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: แล้วน้องกูเซ็นหับสินค้านี้จะมีความผิดหรือบ่เนาะ
5: เรื่องนี้มันก็เป็นหน้าที่ของศาลเพิ่นที่จะพิจารณาเองส่วนหัวหน้าบริษัทนั่นเจ้าหน้าที่ของพวกเขาได้ไปควบคุมตัวไว้แล้ว
2: โถบ่น่าเลยไอ้สุบัน
3: ด้วยเหตุนี้เองมารีจึงบ่มาในมื้อนี
5: ้ไอ้น้องพวกเขาเขากวดเบิ่งได้แล้วล่ะ
4: เจ้า
0: เป็นอะไรมารีเมื่อน้องอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์นี่แล้วนะ
6: น้องน่าบ่คิดเลยว่าบริษัทนี้จะมีพฤติกรรมแบบนี้น้องขอขอบใจอ้ายหลายๆเด้อที่ช่วยให้น้องหลุดพ้นจากคดีนี้น้องนาเข้าใจอ้ายดีแล้วล่ะว่าอ้ายยังหักน้องคือเก่า
0: น้องต้องไปให้การต่อเจ้าหน้าที่ในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการมาก่อนและมีหยังก็อย่าได้ปิดบังเด้อ
6: เอโนภาพอ้ายสิบ่ยกเว้นแม่นแต่น้องซั่นว่า
0: อ้ายน่ะเป็นผู้รักษากฎหมายจะยกเว้นไผบ่ได้ได้มารีน้องบ่ต้องวิตกหยังดอกความจริงเป็นคือแนวใดก็ขอให้น้องอย่าปิดบังก็แล้วกันน้องพอจะเข้าใจบ่ล่ะ
6: น้องเข้าใจหลายๆอนุภาพ
0: เหตุการณ์ในครั้งนี้คงจะเฮ็ดให้น้องน่ะได้บทเรียนขึ้นตื่มเพราะฉะนั้นก็จงพยายามอย่าประพฤติตนคือผ่านมาบ่มีไผจะหวังดีทอกับผัวเมียของพวกเฮาเองดอก
6: น้องอย่าพยายามไอ้อนุภาพ

ู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์แพงคำหักไกสอนวิษณยราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบเสริญทานที่ตามเฮาฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีใจให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

ือมนสนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของ

0: แบบลาบก้อยซอยแซเพียและก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
1: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
0: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
1: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
0: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถูกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

ักทายสวัสดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักเพลงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคสปี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้ออกอากาศให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทางระบบ AM นำ AM Man ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่น6130กิโลเฮิรตซ์มื้อนี้พบพ่อกันกับมีรายการท่านผู้ฟังโคศกปี้กะอยู่1ชั่วโมงดำเนินรายการสู่ทุกท่านฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยสำหรับท่านใดที่ตามรายการเป็นประจำเนาะก็จะฮู้ดีว่าบีลากาสมมาลาก็จะสลับสเปลี่ยนกันในการดำเนินรายการเนาะเปลี่ยนกันไปเรียกทางอื่นแน่บางเทื่อกะบางคนต้องได้ออกไปเอาข้าวทางนอกอย่างสิกะได้สลับสเปลี่ยนกันดำเนินรายการแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเฮาก็ดำเนินรายการกูเนาะเป็นการออกอากาศสดให้มีรายการได้ฟังประจำกันอยู่ละสำหรับมื้อนี้เนาะโคซกบี้อยู่กับทุกท่านแน่นอนเลยว่าความบันเทิงความเมืองซื่อในวงเวลาเที่ยงนี้กับบ่ขาดที่จะมาให้ทุกท่านได้รับฟังน้ำกันเบิกบานมวลซื่อน้ำกันท่านผู้ฟัง2เพลงมวลจนต้นรายการแล้วจึงกลับมาอยู่น้ำกันตึงในระยะต่อไป

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมแต่ละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: พามินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ขอสกบีหับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้ติดตามรับฟังอาจจะมีบางคนฟังอยู่ใกล้บางคนฟังอยู่ไกลก็อย่าว่ากันเด้อทุกท่านเด้อถ้าว่าปอนใดสัญญาณไปบ่ฮอดบ่ถึงก็ขอให้มินรายการได้ติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์เอาเนาะก็คือทางระบบออนไลน์แมนเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Radio Garden หรือว่าแอป Loud National Radio ก็ได้นะทุกท่านเนาะก็คือติดตามรับฟังได้เลยและยานี้อากาศเปลี่ยนนั้นผู้ฟังปึดแดดปึดฝนก็ขอให้ทุกท่านระวังเรื่องของพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแล้วไข้หวัดยิ่งเดี๋ยวนี้ไข้หวัดนี้มาแบบสายพันธุ์ใหม่เลยทุกท่านกับเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยเป็นไข้หวัดหลายๆท่านผู้ฟังโดยเฉพาะไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่หรือว่าไข้หวัด RSV หรือว่าไข้หวัดอื่นๆซีมิตรายการรักษาสุขภาพกันทั้งผู้ใหญ่เฮาก็พอแห้งเนาะอากาศเปลี่ยนนี่กะเป็นวัดเป็นไข่เราได้โคศกบีเองนี่อาทิตย์นี้ก็ไข่มาอีกท่านผู้ฟังก็คือเริ่มจากอาการเป็นวัดก่อนต่อมาก็เริ่มมีไข่แล้วก็หลังจากต่อมาระยะนึงก็ไอได้บัดนี้นะทุกท่านพอฉะนั้นแล้วก็คือขอให้ทุกคนเนาะรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกันโคศกบีเองนี่คิดว่าบัดนี้ต้องได้พยายามออกกำลังกายหลายขึ้นเนาะก็คือออกกำลังกายเบาๆเวลาหลังจากเลี้ยวเวียกนอกตอนแรกโบอาจจะหาเวลาไปย่างออกกำลังกายเบาๆเพื่อว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปหันแล้วเนาะคันว่าเขาโบเคยออกกำลังกายแล้วสิไปออกกำลังกายนักบัดเดี๋ยวนี้กับโบได้เด้อทุกท่านเนาะรู้สึกเลยว่าจะปวดตุ่นปวดโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนาะอภัยที่ว่าโบเคยก็ต้องคอยไปเทละขั้นตอนเอาเบาๆสะก่อนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมีภูมิต้านทานกาบางคนที่ว่าออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนี่สังเกตเลยทั้งรูปร่างนี่ก็ดูดีเนาะอายุหลายนี่กาโอ้ยหน้าตายังหนุ่มอยู่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตเนาะถือว่าดีไปตามๆกันแล้วเนาะทุกท่านกระสมเซยเนาะผู้ใดที่ว่าออกกำลังกายได้สุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายมาบัดนี้โคศกบีขอพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงเนาะม่วนๆจากทางรายการพวกเขาส่งเพลงแล้วจึงกลับมา

พามิดรายการรูปทุกทางกับมาอยู่น้ำกันกับโคศกปีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลาบบ FM 103.7 MHz โคศกปีกาดำเนินรายการอยู่กับทุกทางบรรยากาศของมือพักพรท่านผู้ฟังเป็นเนาใดกันแน่เมื่อของการพักพอนางผู้ฟังได้ใช้เวลาเฮ็ดหยังใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายบอหรือว่าใช้เวลาไปกับการเฮ็ดเวียกเฮือนหรือใช้เวลากับการพักพอเฮ็ดกิจกรรมกับครอบครัวก็หวังว่ามือพักนี้จะเป็นมือที่ทุกๆคนได้ใช้เวลาให้กับตัวเองได้ผ่อนคลายแน่ผ่อนคลายสมองผ่อนคลายห่างกายเด้อทุกท่านเนาะหลังจากที่จันทร์ฮอดสุกอาจจะพักกันสู่เวียกสู่งานมาหลายแล้วอาเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นมือพักผ่อนคลายเฮ็ดเอียงแบบสบายๆตามใจตัวเองแน่กลับไปจันทร์ฮอดสุกต้องกลับไปเข้าสู่กรอบของการเฮ็ดเวียกตื่นเช้าไปเวียกคํามาเฮือนอีกอย่างสินะเนาะคือบางคนก็เฮ็ดเวียกประจำเวลาก็ต้องได้ตรงเป๊ะๆเราฟังเนาะมาตอนนี้โฮซกปี้ขอพาท่านผู้ฟังทุกทานเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งมวลจากทางรายการแล้วจึงกลับมาอยู่น้ำกันตื่มในระยะต่อไป

ือมนสนแมนผูกก้าปากออกแซงผู้ผู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

ค่ะมิตรรายการทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับโคศกบีเป็นเนาะใดแน่ติดตามหับฟังรายการอยู่ใส่แน่เนาะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังอยู่ใกล้บางคนอาจจะยังอยู่ไกลหลายท่านฟังอยู่ทางภาคเหนือสัญญาณนี่ก็แจ้งแต่บางมือก็บ่ได้เด้อว่าซั่นเด้เนาะมือไหนบ่ได้ก็บ่ได้ฟังทางภาคเหนือเฮาก็ได้เนาะโดยเฉพาะมิตรรายการทางอุดมไซพวกเฮาก็สำหรับฟังได้ฟังบ่ได้ก็ขอบใจทุกคนที่ว่ายังโทรเข้ามาหายังแจ้งผลการรับฟังเข้ามาให้ฮู้อยู่เรื่อยๆเนาะขอบใจมิตรรายการทุกท่านมื้อนี้เสาร์อาทิตย์มื้อของการพักผ่อนก็สิบ่เว้าหยังหลายขอฝากความบันเทิงเป็นแห่งใจให้กับทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานไปฟังน้ำกันตื่มอีก2เพลง

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
0: ้เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องมันจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามปากไงเห็นมาดิ
1: สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

คะทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงไรเนี่ยนี่ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจทุกคนหลายๆเด้อที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขมีความโชคดีมีความมวลซื่นบันเทิงกับการรับฟังรายการมื้อนี้ขอบใจทุกการติดตามรับฟังโฆษกปีจะได้ขอจากลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าพวกเราจะกลับมาพบพ้อกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: วันที่24มิถุนาผ่านมาพลเอกวิไลหลักคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมคณะได้เคลื่อนไหวย่ำยามเหตุเวียกอยู่แขวงบ่อแก้ว
1: ท่านพลเอกวิไลลาคำฟองพร้อมคณะได้สืบต่อพบปะคณะบริหารงานภาคแขวงที่ห้องว่าการแขวงบ่อแก้วเพื่อติดตามสุขอยู่การจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางภาคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะภาคแขวงบ่อแก้วโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและการสร้างตาแสงอยู่แขวงบ่อแก้วให้ได้รับผลดีท่านพลจัตวาเป็นคำบุตรจันแพงได้รายงานการนำพาซี่นำและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านของคณะบริหารงานภาคแขวงเห็นว่าได้มีหลายด่านที่พ้นเด่นแสดงออกในระยะ6เดือนผ่านมามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด270เรื่องกักตัวผู้ต้องหาได้352คนหญิง19คนคนต่างประเทศ78คนหญิง1คนเลิกฮือกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์จำนวน11ครั้งกักตัวผู้ถูกหาได้949คนหญิง258คนต่างประเทศ747คนหญิง174คนการพัฒนาเศรษฐกิจแม้นขยายตัวอยู่ในระดับ5กว่าส่วนห้อยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP สามารถปฏิบัติได้ 3,946 ตื้อกีบรายรับเฉลี่ยต่อหัวคนได้ 816 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีสีภัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้วว
2: ันที่2กรกฎนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการเห็นผลไวหรือ Quick Impact Projectประจำปี2026-2027ภายใต้ขอบการหุ้มมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาหรือ MGC ระหว่างรัฐบาลลาวและอินเดียให้เกียรติเขาหวมลงนามในพิธีครั้งนี้โดยมิทานโยเกสวอร์ซันวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำลาวต่างหน้าให้แก่รัฐบาลอินเดียและบรรดาท่านต่างหน้าจากสิบแขวงที่ได้รับอนุมัติโครงการของฝ่ายลาวคือแขวงจำปาสักแขวงหลวงน้ำทาสารวันเสียงขวางหัวพันสวรรณเขตบ่อแก้วเซกองอุดมไซและแขวงนิจันโดยมีท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติเขาห่วมเป็นสักขีพยานห่วมกับผู้ต่างหน้าจากบรรดากลุ่มที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและพนักงานจากสถานทูตอินเดียเขาห่วมในศก 2026-2027 นี้ลาวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียสำหรับโครงการเห็นผลไวภายใต้ขอบการหุ้มมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาจำนวน10โครงการรวมมูลค่าเกือบ500,000ดอลลาร์คือโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนประถมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสาธารณสุขบ้านกลางโคงแขวงจำปาสักมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับพญาติวัณโรคห้องหมอเวียงคูคำแขวงหลวงน้ำทามูลค่า 49,000 กว่าดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารประสูตรสุขศาลาบ้านแบงอุดมแขวงสารวันมูลค่า 49,900 กว่าดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสาธิตแขวงเสียงขวางมูลค่า 49,500 ดอลลาร์โครงการส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์เฮือนแก้วเพื่อเป็นสินค้าในฤดูแล้งและฤดูฝนแขวงหัวพันมูลค่า 49,000 กว่าดอลลาร์โครงการก่อสร้างห้องการปกครองตาเสงถิ่นแก้วแขวงเมืองจันทน์มูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนประถมสีสว่างใต้แขวงสวรรณเขตมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างหอวางแสดงผลงานและสนองอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ถูกขอให้จากการใส่ความมุ่นเฮงแขวงบ่อแก้วมูลค่า 49,000 กว่าดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนประถมกำกอกแขวงเสียกองมูลค่า 49,000 กว่าดอลลาร์และโครงการก่อสร้างอาคารสุขศาลาบ้านห้วยปอดแขวงอุดมไซมูลค่า 49,800 กว่าดอลลาร์ในโอกาสดังกล่าวนั้นท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามกองเลขาแห่งชาติขอบการหูมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวกล่าวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนอินเดียที่ได้สืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวอย่างต่อเนื่องโดยผ่านขอบการหูมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี 2026-2030 ของลาวรวมทั้งการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพันธมิตรภาพอันยาวนานและการหุ้มมือหอบด้านระหว่างลาวและอินเดีย

0: เล่นแฟนยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันทานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำลาวได้แสดงความเชื่อมั่นว่าบรรดาโครงการเห็นผลไว้เหล่านี้จะถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุคาดหมายที่วางไว้เพื่อร่วมกันสุขยู่การพัฒนาแบบยืนยงและอนุภาคพื้นแม่น้ำคงอินเดียในนามเป็นคู่ร่วมพัฒนาขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาได้ประกาศสร้างตั้งโครงการเห็นผลไวในปี2012โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาประเทศสมาชิกกลุ่มแม่น้ำคงและส่งเสริมสายพันธุ์อันดีกับอินเดียนับตั้งแต่สร้างตั้งโครงการดังกล่าวลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมด36โครงการรวมมูลค่าหลายกว่า 1,700,000 ดอลลาร์
1: วันที่2กรกฎาคมนี้ที่โฮงแฮมรีสแกนเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมไปรษณีย์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมครั้งปฐมบัณฑิตเปิดดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติโครงการศึกษาและสร้างแผนพัฒนาการเชื่อมโยงแขนงการบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของลาวกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคงอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของทานแก้ววิสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยหัวหน้ากรมไปรษณีย์ห้องกรมผู้ต่างหน้าจากสถานทูตจีนประจำลาวบรรดาทานผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศคณะอำนวยการบริษัทผู้ประกอบการไปรษณีย์และขนส่งพัสดุทางภาครัฐและเอกชนและพนักงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม30กว่าท่านโอกาสนี้ทานแก้ววิสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีคำเห็นว่าจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแขนงการบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของเรารวมทั้งค้นคว้าแนวทางและสร้างวิธีการยกระดับการเสริมยงเสริมจอดกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคงโดยเฉพาะจีนเวียดนามไทยกัมพูชาให้มีความสะดวกว่องไวและมีประสิทธิผลจะได้พร้อมกันรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจากกรมไปรษณีย์และบรรดาทานผู้ต่างหน้าแต่ละบริษัทก็จะได้เข้าร่วมในเวทีสนทนาและกิจกรรมระดมแนวความคิดที่ทางคณะหับผิดชอบก็เกี่ยมไว้โครงการนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคเอกชนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาแขนงบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของประเทศเราในอนาคตโครงการนี้แม่นเพื่อศึกษาพัฒนาและสร้างแผนพัฒนาแห่งชาติที่เชื่อมโยงการบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของเราเข้ากับบรรดาประเทศ LMC อย่างเต็มรูปแบบสิ่งนี้จะหันเปลี่ยนแขนงไปรษณีย์จากการจราจรและแจกย้ายสินค้าภายในประเทศไปสู่การค้าข้ามสายแดนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคแห่งดิจิตอลโดยเฉพาะเพื่อสำรวจและเก็บกำข้อมูลด้านกฎหมายนโยบายและมาตรฐานโลจิสติกตามสายแดนของประเทศลาวกับประเทศใกล้เคียงเซนเวียดนามไทยและจีนศึกษาและหับห้องเอาระบบและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสากลศึกษาและนำสายทางแห่งของทางรถไฟความไวสูงแล้วจีนเพื่อเสริมขยายระบบตองโซการสนองภายในประเทศและภาคพื้นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคณะหับผิดชอบพวกเราได้มีการวางแผนการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดและเป็นระยะนับแต่ปี2006-2007
0: พิธีมอบหับโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนและพัฒนาเข้มของระยะ2นครหลวงเมืองจันทน์จัดขึ้นในวันที่1กรกฎนี้ที่บ้านหายโศกเมืองศรีสัตนาคต่างหน้ารัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวมอบโดยทานยองซุนจังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวและต่างหน้ารัฐบาลลาวกล่าวหับโดยทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์มีทานงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านบุญยวัฒน์นิรไสหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์มีคำเห็นว่าโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนและพัฒนาเข้มของระยะ2ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งได้เซ็นสัญญาเงินกู้ยืมในวันที่1พฤศจิกายนปี2017ระหว่างกระทรวงการเงินลาวและธนาคารนำเข้าและส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลีรวมมูลค่ากู้ยืมทั้งหมด57ล้านกว่าดอลลาร์และวงเงินสมทบของรัฐบาลลาวมูลค่าเกือบ10ล้านดอลลาร์ ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทฮวมสามานคอมเพรสชั่นและบริษัทโกเลียอินเจเนียริงคอมสแตนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นที่ปรึกษาของโครงการในวันที่22มีนาคมปี2019และข้างวันที่17กันยาปี2021ได้เซ็นสัญญากับบริษัทฮวมดงบูคอมเพรสชั่นและกัมโฮอินดัสทรีจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการสำหรับพื้นที่ของโครงการกวมเอา2เมืองคือเมืองศรีสัตนาประกอบมี11บ้านและเมืองหาดสายฟองประกอบมี8บ้านเริ่มแต่เขตลัก3บ้านวัดนาคเขตเมืองศรีสัตนาค่ะบ้านหาดดอกแก้วเมืองหาดสายฟองความยาวทั้งหมด9กิโลเมตรกว่า
2: โครงการดังกล่าวมีผลสำเร็จอันใหญ่หลวงแก่ชาวนครหลวงจันทร์ของพวกเฮาโดยเฉพาะเป็นบ่อนพักผ่อนบ่อนออกกําลังกายและบ่อนค้าขายอีกแห่งหนึ่งในชาวนครหลวงจันทร์ว่าเป็นบ่อนที่สดสวยงดงามอีกแห่งหนึ่งของเขตบริเวณแถบสวนม่อนถึงว่ามีความหมายข้อสำคัญให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงจันทร์ของพวกเฮาโครงการนี้กับมีความยุ่งยากซับซ้อนหลายอย่างโดยเฉพาะแม่นอยู่ในช่วงโควิด19ภัยเงินเฟ้อและก็เว้าเรื่องน้ํามันแพงและอื่นๆเฮ็ดให้โครงการดังกล่าวนี้ประสบความสําเร็จสิ่งที่ประสบสําเร็จได้ก็ย้อนบรรดาการนําทุกแขนงการที่เกี่ยวพันเกี่ยวของรวมทั้งบ้านทั้งเมืองของเฮาได้ร่วมจิตร่วมใจเฮ็ดให้โครงการนี้สําเร็จได้นําแผนกยุทธศาสตร์การขนส่งขอขอบใจมายังทุกภาคส่วนทุกกระบวนการที่เฮ็ดให้โครงการนี้สําเร็จในระยะ4ปีผ่านมาเฮ็ดให้มีใบหน้าใหม่ให้แก่ชาวนครเมืองจันทน์ในการพัฒนา
0: โครงสร้างป้องกันตะฟังเจือนได้รับการออกแบบตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมประเภทลิปแลบและได้กำหนดเอาสถิติระดับน้ำท่วมในรอบเวียนห้อยปีเป็นมาตรฐานระดับป้องกันน้ำท่วมสำหรับหน้าเวียกที่สำเร็จประกอบมีการก่อสร้างหน้าทางเปตงทางยางห้องระบายแคมทางหูบตัวยู่ห้องระบายน้ำข้ามทางติดตั้งไฟยังทางแต้มเส้นจราจรและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมด้วยติดตั้งหลักประกันภัยตามแคมทางสำเร็จการยกระดับการสร้างคูป้องกันน้ำและระบบป้องกันตะฟัง A และ B ส่วนสาธารณะ13จุดโครงการป้องกันตะฟังเจือนและพัฒนาแคมของระยะ2จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ่อนพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนและเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครหลวงเวียงจันทน์
1: สายพัวพันธ์มิตรภาพพิเศษความสามัคคีอันยิ่งใหญ่และความหัวมือหอบด้านระหว่างลาวและเวียดนามเป็นมรดกอันล้ำค่าที่บรรดาผู้นำหุ้นกรได้ร่วมกันสร้างและบรรดาประชาชนสองชาติได้ร่วมกันปกปักรักษาด้วยเลือดเนื้อและการเสียสละอันใหญ่หลวงในนั้นการร่วมมือด้านการป้องกันชาติและการทหารแม่นเสาคำสำคัญของสายพัวพันธ์อันเข้มแข็งการพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติอยู่เขตชายแดนคันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามครั้งที่3จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9หา10กรกฎนี้ที่ด่านท่องถิ่นน้ำอ่อนแท่งทุยแขวงเหงอานของเวียดนามและแขวงบริคำไซเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งบ่เพียงแต่ต่อกับกองทัพของ2ประเทศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นความเสื่อมมั่นทั้งการเมืองความไว้วางใจยุทธศาสตร์และความตั้งใจร่วมกันสร้างเขตชายแดนให้เป็นเขตแห่งสันติภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการเมืองการพบปะครั้งนี้จะเป็นการยืนยันอย่างนักแน่นว่าภาครัฐและกองทัพของ2ประเทศจะสืบต่อทนุถนอมและพัฒนาสายพัวพันธุ์พิเศษให้นับมือนับเลิกซึ่งการพบปะระหว่างผู้นำ2กองทัพลาวเวียดนามการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประสานงานในเวียกงานป้องกันชาติและการคุ้มครองชายแดนจะช่วยยกสูงประสิทธิพลในการรักษาความมั่นคงหับมือกับสิ่งท้าทายด้านความปลอดภัยในรูปแบบใหม่และปกป้องผลประโยชน์รวมของ2ชาติสร้างโอกาสให้2กองทัพได้ขยายการร่วมมือในการฝึกอบรมสร้างบุคลากรการแลกเปลี่ยนวิชาการการประสานงานป้องกันและต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้ายาเสพติดการฆ่ามนุษย์และการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยรักษาความสงบตามแนวชายแดนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจความมั่นคงแม่นรากฐานของการพัฒนาเมื่อเขตชายแดนมีความสงบการค้าการลงทุนการขนส่งและการท่องเที่ยวก็จะเติบโต บรรดาด้านสากลและด้านท้องถิ่นตามแนวซ้ายแดนจะเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าและการคมนาคมระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นยังเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกต่อนักลงทุนว่าลาวและเวียดนามเป็นคู่หัวมือที่มีเสถียรภาพและมีความเชื่อถือสูงด้านวัฒนธรรมสังคมการพบปะมิตรภาพจะเป็นเวทีให้นายทหารของสองประเทศก็คือประชาชนสองฝ่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรมศิลปะการแสดงการแข่งขันกีฬาและการพบปะระหว่างประชาชนตามแนวซ้ายแดนจะช่วยสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนสองประเทศการพบปะครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการก่อสร้างกองทัพที่เข้มแข็งทันสมัยมีวินัยและพร้อมปฏิบัติทุกภารกิจพร้อมกันนั้นยังจะช่วยสืบทอดประเพณีอันดีงามแห่งความสามัคคีนอกจากนั้นการพบปะครั้งที่3ยังจะส่งผลดีสำคัญไปยังภาคพื้นและนานาประเทศว่าลาวและเวียดนามยึดมั่นนโยบายสันติภาพการหัวมือความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาภายใต้การเคารพเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
0: สหพันธ์มิ่งหญิงแขวงจำปาสักจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งองค์การจะตั้งสหพันธ์มิ่งลาววันที่20กรกฎคมครบ71ปีให้มีบรรยากาศฟูดฟื้นและมีเนื้อในความหมายลึกซึ้งท่านนางภูไทยทองพิมพ์วงศาประธานสหพันธ์มิ่งหญิงแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ว่าในโอกาสวันสั่งตั้งองค์การจะตั้งสหพันธ์มิ่งหญิงลาวครบ71ปีในปีนี้สหพันธ์มิ่งหญิงแขวงจำปาสักได้กะเกียมจัดหลายกิจกรรมเป็นต้นเป็นเวียกงานโฆษณาและสื่อสารโดยเน้นใส่การเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและปกป้องมิ่งหญิงกฎหมายว่าด้วยการต้านความรุนแรงต่อมิ่งหญิงและเด็กน้อยผ่านรายการมิ่งหญิงกับการพัฒนาทางวิทยุและ Facebook ข่าวมิ่งหญิงแขวงจำปาสักพร้อมทั้งผลิตวิดีโอสั้นผ่านจอ LED จะตั้งปฏิบัติการออกให้งานรวมและจะจัดขึ้นเป็น2ระยะโดยปลุกระดมให้เอโนมิ่งหญิงแผนกการกลมกล่องอ้อมข้างแขวงเอาใจใส่อนามัยอยู่ตามบริเวณสำนักงานห้องการของตนเผยแพร่ประวัติมูลเสื้อโดยจะเคลื่อนไหวปฐกถาประวัติความเป็นมาของการเติบใหญ่ขยายตัวของวันสร้างตั้งมิ่งหญิงลาววันที่20กรกฎพร้อมทั้งสรุปผลงานในรอบ1ปีพร้อมทั้งการสร้างขบวนการกีฬาและฟ้อนลำวงลาวประยุกต์อยู่1นครและ4เมืองท่านนางภูไพทองพิมพ์มาวงสายฮู้ตื่มว่านอกจากการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วสหพันธ์มิ่งหญิงแขวงจำปาสักยังจะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและอวยพรแม่ป้าบำนาญทั้งสายตั้งและสายขวงอยู่ขันนครเมืองและแผนกการต่างๆกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจัดขบวนการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพและลำวงลาวประยุกต์ขนาดใหญ่อยู่สนามกีฬาของแขวงและจัดพิธีโฮมชุมนุมปาฐกถาเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์มิ่งลาวครบรอบ71ปีติดพันกับการแสดงศิลปวรรณคดีจากกองบรรณาการทหารแขวงและงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ในวันที่17กรกฎนี้ที่สโมสรแขวงลักซีและภายในงานยังจะมีการวางแสดงผลิตภัณฑ์สีมือของเอน้องมิ่งหญิงทั่วแขวงตื่มอีก
1: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากะเกียมความพร้อมหับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโญและเตือนผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศเพิ่มทวีการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและประเมินคืนการผลิตพลังงานและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงเพื่อดุลเดียงปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำหาประกันการสนองพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอและความปลอดภัยของประชาชนอิงตามการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รายงานว่าประเทศลาวจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนินโญในระยะเดือนมิถุนายน2026หาเดือนมีนาคม2027ฉะนั้นเพื่อเป็นการกักเก็บหับมือและหับประกันความปลอดภัยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้วางมาตรการและกักเก็บความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างรอบด้านจากการคาดคะเนสภาพอากาศปรากฏการดังกล่าวจะเหตุให้เขตภาคเหนือลงมหาแขวงบริคำไซอาจจะมีปริมาณน้ำฝนหลายกว่าเกณฑ์ปกติในขณะที่แขวงคำมวนลงไปหาบรรดาแขวงภาคใต้อาจจะพบกับสภาพฝนขาดช่วงและปริมาณน้ำฝนลดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเพื่อหับมือกับสภาพการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ กรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้ออกแจ้งการให้บรรดาผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศเพิ่มทวีการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้บรรดาเขื่อนวิเคราะห์ติดตามและประเมินคืนแผนการผลิตพลังงานและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นปัญหาสำคัญโดยได้กำหนดบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนจะมีการกักเก็บน้ำหรือปล่อยน้ำไปยังข้าราชการองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถรับทราบและก็เก็บความพร้อมได้ทันเวลาพร้อมนั้นก็ได้จัดตั้งระบบการประสานงานมีเครื่องมือแจ้งเตือนและแผนรับมือฉุกเฉินที่สามารถติดต่อผัวพันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพาดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้ผัดปกคลุมและพายุหมุนเขตฮ้อนไม้ซักหัวที่10ประจำปี2566ได้เคลื่อนที่ผ่านเกาะไหหนานกำลังเคลื่อนที่อยู่ทะเลจีนใต้และคาดคะเนว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งแขวงกวางซีประเทศจีนในตอนค่ำของวันที่4 5กรกฎาคม2566นี้ซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักหานักลายพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสู่ดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกแขวงพงสาลีหัวพันและเสียงควางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกแขวงลงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและสยามบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา34องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60หาส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะตกหนักหานักลายพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ85ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา32องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา28องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเซกองและอัตตะปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักหานักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ85ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ80ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา23องศา
3: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนป ุกระดมสุกยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การสถิติศูนย์กลางอินโดนีเซียได้เปิดเผยข้อมูลว่าระยะเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้อินโดนีเซียได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ6,700,000เถื่อคนเพิ่มขึ้น 7.68 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีกายในนั้นเฉพาะเดือนพฤษภาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1,380,000 เถื่อคนเพิ่มขึ้น 5.83 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีกายองค์การสถิติศูนย์กลางอินโดนีเซียรายงานว่านอกจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวต่างประเทศตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศได้สืบต่อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในเดือนพฤษภาคมปีนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอินโดนีเซียบรรลุถึง106,000,000เถื่อคนเพิ่มขึ้น 8.69 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนใน5เดือนต้นปีนี้มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งหมด523,000,000เถื่อคนเพิ่มขึ้น 2.86 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศบางมมมานี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของจีนได้เผยแพร่สภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้ว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนมีรายรับถึง 6,245 ตื้อห้อยล้านหยวนเพิ่มขึ้น10กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นมีกำไรถึง717ตื้อ3ห้อยล้านหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยการส่งออกการบริการด้านซอฟต์แวร์มีถึง27,650ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่อนในระยะ5เดือนต้นปีนี้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มีรายรับถึง 1,360 ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 6.9 ส่วนห้อยรายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีถึง 4,276 ตื้อ100ล้านหยวนเพิ่มขึ้น11กว่าส่วนห้อยกวมเอารายรับของทั่วแขนงการถึง68ส่วนห้อยรายรับจากผลิตภัณฑ์และการบริการความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารมีถึง110ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
2: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
3: เงินกี่เงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
4: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ
5: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผง
4: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเราในมื้อวันเสาร์แบบนี้เนาะพวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่จะเป็นทั้งสาขาภาคหรือว่ากลุ่มปิ่นอ้อมของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้คณะบรรณาธิการได้รับฟังกันหลากหลายหัวข้อข่าวที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอรา
5: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดี
4: เจ้าสวัสดีอนุทิดา
5: เจ้าสวัสดีบุญมีอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องขอสวัสดีทางท่านผู้ฟังทางบ้านเนาะที่ว่าติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาแบบนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไป30นาทีต่อจากนี้พวกเฮาอนุทิดาและบุญมีจะมามอบข้อมูลความซื่นแล้วก็พร้อมด้วยเนื้อในเนาะเกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเฮาแต่ว่าในมื้อนี้จะเป็นข่าวการเคลื่อนไหวซึ่งวันแน่นอนเลยมาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อผักมื้อพรของหลายๆท่านรวมทั้งพวกเราทั้งสองนั้นแต่ว่าแล้วได้พวกเราก็ต้องมาพบมาพ่อกับท่านผู้ฟังเสียก่อนเนาะก่อนที่ว่าพวกเราจะไปเหตุกิจกรรมอะไรอื่นๆนอนอยู่ในวันผักวันพรท้ายอาทิตย์แบบนี้ซึ่งว่ามื้อนี้เองเป็นมื้อวันเสาร์วันที่4เดือนกรกฎาคมปี2026กงกับมื้อแฮมหาคำเดือน8ทับ1ลาวปีพ.ศ. 2569เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าในมื้อนี้เองทางอนุชิดาและบุญมีพร้อมด้วยทีมงานของพวกเขาก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงธนาคารของพวกเขามาให้ทานได้รับฟังกันซึ่งว่าในมื้อนี้ก็ถือว่ามีหลากหลายหัวข้อข่าวกันเลยม
4: ี
5: ทั้งหมดอยู่ห่างหัวข้อข่าวด้วยกันพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถาบันการศึกษาของพวกเขานั่นก็คือสถาบันการธนาคารแต่ว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นคือเท่าไหร่อันนี้ทางอนุชิดาและบุญมี จะให้ทั้งทานผู้ฟังไปหาฟังกันในระยะต่อไป
4: เจ้า
5: แต่ว่าเฮาตอนนี้ให้ทานเปลี่ยนบรรยากาศจักคราวนึงก่อนแล้วจึงมาหาฟังข่าวกัน
6: ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกหนังสือแจ้งการฉบับเลขที่ C1/HK ลงวันที่19 กุมภาพันธ์ 2025ถึงพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าเช้าขายพนักงานทหารตำรวจและนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องยกสูงสติในการถือครองเงินตราต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐห้องการขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าในปัจจุบันได้กวดพบเห็นเงินปลอมสกุลเงินตราต่างประเทศประเภทใบ100ดอลลาร์สหรัฐซีรีส์2017A ตัวอักษรนำหน้า PL และ PH รูปแบบการปลอมแปลงแม้นนำไส้เครื่องจักรที่ทันสมัยผลิตขึ้นมาเฉพาะมีรูปแบบสีสันลวดลายใกล้เคียงกับเงินแท้หลายที่สุดเฮ็ดให้จำแนกได้ยากฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานดังนี้1ก่อนการถือครองเงินตราต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประเภทใบ100ดอลลาร์สหรัฐซีรีส์ 2017A ต้องเป็นเจ้าการกวดเบิงให้ละเอียดตามคุณลักษณะวิธีสังเกตเงินแท้เงินปลอม2หลีกเลี่ยงการถือครองเงินตราต่างประเทศเงินปลอมบ่ควรถือครองเงินสดไว้ถ้าทานมีเงินสดให้นำไปฝากไว้นำธนาคารธุรกิจกรณีมีความจำเป็นในการสำระสะสางซื้อสินค้าและบริการหรือเฮ็ดธุรกรรมต่างๆแมนให้โอนสำระผ่านธนาคารธุรกิจและแอปพลิเคชันต่างๆของธนาคารธุรกิจหรือสำระสะสางด้วยสกุลเงินกีบของสปป.ลาวจะมีความปลอดภัยหลายที่สุด3กรณีพบเห็นหรือรู้ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินปลอมดังกล่าวกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารแห่งสปป.ลาวกรมพิมพ์จำหน่ายเบอร์โทร020-5800-7361 020-5999-632สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงอุดมไซ85681-260-012แขวงหลวงพระบาง85671-260-700แขวงเสียงขวาง85661-260-30ภาคกลางแขวงสวรรณเขต85641-260-305ภาคใต้แขวงจำปาสัก85603-214129และธนาคารธุรกิจในขอบเขตทั่วประเทศ4บุคคลใดหากได้ใช้เครื่องพิมพ์หรือวิธีการอื่นปลอมแปลงเงินหรือนำเงินปลอมจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายจลจรอยู่ในสปป.ลาวจะถูกปฏิบัติมาตรการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา129ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับเลขที่26/SPS ลงวันที่17 พฤษภาคม 2017หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงแจ้งมายังทุกภาคส่วนเพื่อทราบและยกสูงสติระวังตัวในการถือครองเงินตราต่างประเทศประเภทใบ100ดอลลาร์สหรัฐซีรีส์ 2017A ทุกๆครั้งหัวหน้าห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวพานุศักดิ์แก่นวงพจันทร์

0: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น 3. 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น 3. 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น 2. และ 4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น 2. 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาทานที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลีเศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหอมแฮงหอมใจกันนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังกับคำพบกับรายการเพื่อนธนาคารยังอยู่กับอนุทิดาและบุญมีในระยะนี้ท่านผู้ฟังต่อไปใช้ท่านผู้ฟังเข้าไปหาฟังหัวข้อข่าวทำอิดกันเลยกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปี2026หา2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นในวังบดลมณีที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยห้องผู้ว่าการและหัวหน้าห้องการได้เข้าร่วมในกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปีปี2026หาปี2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นโดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกบวกคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีบรรดาทานห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าองค์การรัฐขั้นศูนย์กลางประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงหัวหน้าห้องว่าการหัวหน้าห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง กองประชุมได้รับฟังการเสนอหางบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานของห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้า2026หา2030นอกจากนี้ยังได้รับฟังการเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่ติดพันกับรัฐบาลสุดที่10และการประกอบความเห็นจากบรรดาห้องว่าการของแขนงการเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งได้รับฟังการเสนอเกี่ยวกับบทเรียนและประสบการณ์ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการจากอดีตการนำคันสูงของภาครัฐและในตอนท้ายของประชุมยังได้รับฟังการโอลมมีความเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวเพื่อเป็นเข็มซีทิศเนียงทางให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห้องว่าการหรือห้องการของห้องการองค์การของพรรคของรัฐอยู่ขั้นศูนย์กลางและขั้นท้องถิ่นที่เป็นเสนาธิการให้การนำขั้นต่างๆมีการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเก่าพร้อมกันนี้แขนงธนาคารยังได้เข้าร่วมวางแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานของตนในงานวางแสดงสินค้าโอดอปในระยะวันที่22-25มิถุนายนปี2026อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติเพื่อเป็นการโฆษณาเผยแพร่เวียกงานของธนาคารไผ่ลาวเติมอีกเจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพ้และนี่ก็คือหัวข้อข่าวทำอิฐที่ติดพันกับกล่องประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปีในต่อหน้าที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเพิ่นได้มีการจัดตั้งเกิดขึ้นเจ้า
1: และนอกจากนี้มาสืบต่อในหัวข้อข่าวที่2ครับท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวตอนรับการเข้าเยี่ยมคำนับขององค์การการเงินเพื่อการพัฒนาจากสหรัฐอเมริกาในเมื่อบดลมานี่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับท่านนางแคโรไลน์วิกหัวหน้าแผนกนโยบายจากองค์การการเงินเพื่อการพัฒนาของสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าเยี่ยมคำนับและเพื่อเป็นการแนะนำตัวพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นและทัศนะร่วมกันในการศึกษาทะเอียงความเป็นไปได้ในการลงทุนในแขนงการต่างๆของสปป.ลาวที่เสริมขยายผลประโยชน์ให้ทั้งสองประเทศระหว่างสปป.ลาวและสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ถือโอกาสแสดงความขอบใจต่อการมาเยี่ยมยามสปป.ลาวและเห็นดีเห็นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและการร่วมมือกับองค์การดังกล่าวเพื่อนำผลประโยชน์มาให้ทั้งสองฝ่ายในตอนหน้าและนี่ก็คือหัวข้อข่าวที่2กับท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับขององค์การการเงินเพื่อการพัฒนาจากสหรัฐอเมริกานั่นเองเจ้า
0: ชาวท่านผู้ฟังเฮามาต่อกันที่ข่าวที่3ในมื้อนี้นั่นก็คือพิธีเปิดตัวสินเชื่อค้ำประกันด้วยคำของธนาคารมาลูฮานเจแปนลาวจำกัดอย่างเป็นทางการท่านผู้ฟังที่เข้าลบในวันที่25มิถุนายนปี2026ที่ผ่านมานี่ที่ธนาคารมาลูฮานเจแปนลาวได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อว่าเงินกู้คำค้ำอย่างเป็นทางการโดยการให้เกียรติเป็นประธานของท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาคู่ร่วมธุรกิจตัวแทนทางด้านการเงินและลูกค้าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงและในโอกาสนี้ท่านอามนาตจานาดานผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารมารูฮานเจแปนลาวจำกัดยังได้กล่าวว่าข้าพเจ้าและผู้บริหารระดับสูงได้มีการตัดสินใจออกผลิตภัณฑ์ใหม่สินเชื่อค้ำประกันด้วยคำเพื่อแน้ใส่ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ประชาชนผู้ที่มีความต้องการนำใส่เงินแต่ยังอยากรักษาทรัพย์สินมีค่าไว้คือเก่าด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.83 ส่วนห้อยต่อเดือนและหาประกันความปลอดภัยของทรัพย์สินทาน100%เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะหรือว่าที่ว่าทางธนาคารมารูฮานเจแปนลาวจำกัดนี่เพิ่นก็ได้เปิดตัวสินเชื่อค้ำประกันด้วยคำอย่างเป็นทางการสำหรับท่านใดที่ว่ามีจุดประสงค์หรือว่ามีความต้องการอยากนำไส้ถึงแต่ว่าบ่อยากขายค้ำมีค้ำอยากรักษาทรัพย์สินมีค่าไว้ก็สามารถเอาไปกู้ยืมน้ำเพิ่นได้โดยที่เอาทรัพย์สินของท่านนั้นไปค้ำประกันนั่นเองเจ้าก็ถือว่าดีหลายเนาะดีหลายเป็นอีกวิธีนึงในการที่ว่าสามารถเข้าหาแหล่งทุนได้ในดอกเบี้ยเพียง 0.83 ส่วนห้อยต่อเดือนนั่นเองเจ้า
1: แม่นแล้วเนาะท่านในที่ว่าต้องการอยากจะได้เงินทุนไปลงทุนในธุรกิจของท่านแต่ว่าบ่อยากขายคำแบบนี้อยากจะเอาเงินมาหมุนไส้ในธุรกิจก็สามารถใช้บริการทางมารูฮานเจเปลาวได้เช่นเดียวกันเนาะและ ตอนนี้ก็ถือว่าหลากหลายข่าวที่พวกเราทั้งสองได้นำเสนอกับอาจารย์ได้รับฟังกันถือว่าหลากหลายหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันแล้วตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้อาจารย์ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการที่ออฟเฟซรายการได้ทักทายกันเข้ามากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: อยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาสู่เลยยานี่อยู่กับบุญมีแล้วก็ทางอนุทิดาแล้วก็ทีมงานรายการเพื่อนธนาคารกันอยู่เนาะแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วแต่ว่าพวกเราทั้งสองยังมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันเพิ่มเติมซึ่งว่าระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในหัวข้อข่าวที่4กันต่อกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมกับห้องว่าการแขวงหลวงน้ำท้าจัดกองประชุมฝึกอบรมหัวข้อความรู้พื้นฐานในการลงทุนในหุ้นในท้ายเดือนมิถุนายน2026ที่ผ่านมาที่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำท้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมกับห้องว่าการแขวงหลวงน้ำท้าได้จัดกองประชุมฝึกอบรมหัวข้อความรู้พื้นฐานในการลงทุนในหุ้นให้เกียรติเป็นประธานโดยทานแสงเสื้อยสมบัติห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงหลวงน้ำท้าและทานเอกราชสีสารห้องหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พร้อมด้วยวิสาการของแต่ละภาคส่วนเข้าร่วมหลายกว่า50ทานจุดประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเวียงงานหลักทรัพย์และสุขยูส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสังคมเข้ามาประกอบส่วนในการพัฒนาตลาดทุนลาวสุดฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนเป็นต้นแมนองค์การจัดตั้งภาครัฐเอกชนหัวหน่วยธุรกิจภายในแขวงหลวงน้ำท้าในกล่องประชุมผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประกอบคำเห็นและถามตอบร่วมกับนักวิทยากรอย่างกงไปกงมาเห็นให้การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นและปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามเจ้าละนี้ก็คือหัวข้อข่าวที่4กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมกับห้องว่าการแขวงหลวงน้ำท้าซึ่งเพิ่นได้จัดกองประชุมฝึกอบรมหัวข้อความรู้พื้นฐานในการลงทุนในหุ้นนั่นเองเจ้า
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงแบบนี้อนุชิดาจะพาท่านผู้ฟังไปที่ภาคใต้นั่นก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้แขวงจำปาสักร่วมกับสถาบันการธนาคารจัดฝึกอบรมในหัวข้อจรรยาบรรณในองค์กรให้แก่พนักงานในระบบธนาคารการเงินอยู่ภาคกลางและภาคใต้ซึ่งว่าในวางบดลมานี่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้ร่วมกับสถาบันการธนาคารได้จัดฝึกอบรมภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณในองค์กรโดยการเป็นประธานของทานไซลือซาผุยยวงศ์หัวหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานในการปฏิบัติต่อองค์กรเพื่อสร้างเป็นพนักงานผู้สืบทอดนำพาในอนาคตโดยเฉพาะการมีจรรยาบรรณของพนักงานในองค์กรพอถือเป็นปัญหาพื้นฐานและมากหัวใจที่จะนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบมีพนักงานขันนำพาคุ้มครองในระบบธนาคารการเงินอยู่ภาคกลางและภาคใต้เข้าร่วมทั้งหมดหลายกว่า20ทานและจุดประสงค์ของกองของการจัดกองประชุมฝึกอบรมในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อเฮ็ดให้พนักงานได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณหลายขึ้นเพื่อสามารถนำไปมูลไส้เข้าในการปฏิบัติเวียกงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภายนอกตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมท่านนางวันเพ็งจันทราวงศ์วิทยากรจากสถาบันการธนาคารได้นำเอาความรู้ต่างๆมาถ่ายทอดเป็นต้นแมนการพัฒนาทางจรรยาบรรณการสร้างจรรยาบรรณในองค์กรการปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านจรรยาบรรณจรรยาบรรณของพนักงานจรรยาบรรณของผู้กวดกาภายในและอื่นๆซึ่งถือเป็นบทเรียนที่มีความสำคัญและบรรดาประสบการณ์ตัวจริงที่เป็นประโยชน์ที่แท้เหมาะกับสภาพของสปป.ลาวและการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ได้ดำเนินไปเป็นเวลา3วันเต็มซึ่งผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ต่อกับบทเรียนต่างๆที่เป็นประโยชน์มีการสร้างกิจกรรมฝึกหัดค้นคว้าสนทนาแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นร่วมกันด้วยบรรยากาศที่สดชื่นพร้อมนี้ท่านหัวหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้ยังได้มอบไปยั่งยืนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานหรือว่าให้แก่นักสัมมนากรพร้อมทั้งกล่าวปิดกล่องประชุมฝึกอบรมดังกล่าวอีกด้วยเจ้าและนี่ก็คือข่าวที่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้แขวงจำปาสักได้ร่วมกับสถาบันการธนาคารจัดฝึกอบรมหัวข้อจรรยาบรรณในองค์กรให้แก่พนักงานนั่นเองซึ่งว่าก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขพื้นฐานอันนึงให้แก่พนักงานรัฐกรของพวกเขาเนาะเฮ็ดเอาได้ยังสิสามารถเฮ็ดเวียกงานของพวกเขาให้บรรลุเป้าหมายให้ได้หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีเนาะบุญมีที่ว่าทางธนาคารของพวกเขาก็คือ ได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอยู่เรื่อยๆเนาะนอกจากที่ว่าเพิ่มทักษะทางด้านวิชาการความรู้แล้วแล้วก็ยังเพิ่มทักษะทางด้านอื่นๆอีกด้วย
0: เจ้าก็ถือว่ามีหลากหลายหัวข้อข่าวที่น่าสนใจที่ทั้งบุญมีแล้วก็อนุทิดาเนาะได้นำมาเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันเต็มอิ่มในมื้อวันเสาร์มื้อพักผ่อนของหลายท่านแบบนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพวกเราทั้งสองจะนำเอาข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันเพิ่มเติมอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เดินทางมาหอระยะสุดท้ายแล้วฝากกันไว้เติมสำหรับช่องทางในการติดตามรายการของพวกเราเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุคลื่น FM เนาะ 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีทั้งทางโทรภาพเพลงซ้าลาว23นะคะสามารถติดตามได้ทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 แล้วพวกเราจะออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 ถ้าว่าทันใดบ่ทวงบ่ทันในการรับชมในมื้อวันจันทร์ก็สามารถรับชมคืนได้ในวันอังคารเนาะผ่านทางโทรภาพเพลงซ้าลาว23นั่นเองและนอกจากนี้เนาะก็ยังมีทางเว็บไซต์สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวได้เพิ่มเติมที่ www.bol.gov.la หรือว่าจะเปลี่ยนทาง TikTok เนาะกับ BOL Nusco Channel YouTube Bank of the Lapidia ท่านก็สามารถติดตามกันได้และอีกหนึ่งช่องทางที่พวกเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆเลยกับทาง Facebook Fanpage ของพวกเราเนาะกับธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้และหรือว่าท่านใดเนาะต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นตำหนิส่งข่าวมาหาพวกเราหรือว่าทีมงานรายการเพื่อนธนาคารก็สามารถโทรมาได้เนาะมาแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นนำพวกเราได้ทั้งหลังไมค์ที่เบอร์021264797 021264797
1: จ้าท่านผู้ฟังฉะนั้นมาฮอดนี้เนาะทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราก็ถือว่าหมดเวลาเพียงเท่านี้อนุทิดาและกาบุญมีพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารก็ต้องขอไว้ใช้พรในทานจงมีวันผักวันท้ายอาทิตย์ที่มีความสุขแล้วเดินทางไปทั้งใดมาทั้งใดถ้าทานหากได้ดื่มเนาะสิ่งของมึนเมาก็ให้มีสติในการขับขี่ดีแท้บ่ขับขี่ถ้าทานดื่มเนาะอันนี้ก็คือได้ความเป็นห่วงเป็นใยจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราแล้วอีกอย่างนึงในช่วงนี้ก็คือก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วฉะนั้นเนาะเรื่องพยาธิเนาะไข้ยุงลายต่างๆก็เป็นพยาธิประจำปีทุกๆปีแหละที่ว่าเขาสามารถพบเห็นได้ฉะนั้นนอบ้านผู้ใดที่ว่ายังมีความหกเหื่ออยู่หรือว่ายังมีแรงน้ำขังหรือว่ายังบ่ทันได้เกี้ยงก้วงเท่าที่ควรฉะนั้นก็ขอให้เมื่อวันเสาร์นี้ก็เป็นเมื่อวันเสาร์แดงที่ว่าบรรดาทานเลือกเป็นมื้ออนามัยเฮือนซานเพื่อการรักษาสุขภาพของทานในฤดูฝนแบบนี้เจ้าฉะนั้นมาฮอดนี้เวลาทานรายการของพวกเฮาก็ได้หมดลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้พอทั้งสองขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสือโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebookขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
3: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
4: ื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนึกสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
5: ์รายการ Colorful Music
6: Welcome to Colorful Music
5: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

ผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาต้ออยากจะไปปินปัวอยากจะทำการผ่าตัดเพราะเขามีเซียวสารจากปักกิ่งให้การผ่าตัดฟรีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องว่าเขาเสียค่ายุคค่ายาต่างๆน่าสนใจก็สอบถามได้เด้อเบอร์มือถือเบอร์020 5755411ทักทายกันก่อนมีรายการ

ก็หยิบเพลงนี้มาทักทายมีรายการได้ฟังแล้วผลงานของ Baby Rehab ของห่วมกันกับเดวิดกุตตาสวัสดี I feel good แมนแล้วล่ะน้องกิ่งไม้ก็รู้สึกดีนะมีเวลาให้กับตัวเองเศร้าทิศเป็นมือครอบครัวกิ่งไม้จะย้ำเลยว่าเศร้าทิศเออเป็นมือครอบครัวเป็นยังจริงว่าซันส่วนไล่ค่ะว่ามีงานบ่จำเป็นอีเลี่ยกะจะปฏิเสธไปถ้าจำเป็นก็ได้ไปประมาณนี้กะชื่อโอกาสนั้นอยู่ยาวอยู่เหงื่อประมาณนี้แล้วเนาะเด็กดีก็แล้วแต่เท่าทีเท่ากับใช้เวลาทางยกทางยากหรือว่ากวดเบิ่งอ้อมแอมยาวเหือนหอสินะกระปุกกระปองอันได้เป็นตาทิมกันทิมมีรายการบางคนอันได้ก็เก็บไว้เมิดห้าบอลยางกับบุมีอ่ะอันได้ก็เสียดายว่ามือได้มือหนึ่งต้องได้ใส่แต่กระบอกคนมาใส่จากเธอเออเฮ็ดให้บานหก

0: ประมาณนี้ล่ะสนานกันเถาอนามัยยาวเหือนอันได้ทีพอตัดอกตัดใจว่าวออกไปเนาะอันถ้าว่าอันได้ก็ตามใจตัวเองนี่โอ้ยบ่ได้ทิ่มจากเถื่อเด้ออยู่หั่นล่ะก็กิ้งกั้งกันมาผ่าน0305787052เดินทางพร้อมทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารสะเพาะทางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแม่นแพทย์ผู้เซียวสารหงม่อแมลเด็กแขวงยูนานจบสะเพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาจ้างมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แขวงอันฮุ่ยเป็นเซียวสารสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต่อกระจกต่อหินต่อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุคค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใช้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า3ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมให้การสนับสนุนพวกเรา50นาทีทุกมื้อแน่นอนละ50นาทีพวกเราก็ได้นำข่าวดีๆจากทางบริษัทไล่หูไล่แบบมาให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ขอบใจมิรายการที่ทุนอินหมาตอนนี้เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เดินทางพร้อมทางคาลิฟูนอยู่กับระยะของเราเทเลคอมไทม
4: ์แหงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของเราโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: น่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เอิ้นอีตุน
7: หึ
5: คู่บ่วาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชื่อปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาผู้ใดเดินทางไปแถวนั้นก็สามารถใช้ซิมของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจให้พวกเฮาได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็คเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์หนึ่งก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มการที่เราได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เล็ก1เล็ก3เล็ก7เลือกเอาได้1วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปไปมื้อหนึ่งก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์หนึ่งก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อก็สะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปซ้อมไปท่ามเพื่อนว่าเหตุแป้มใดเวลาเราสมัครเป็นแพ็กเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นซ้อมท่ามไว้เพื่อความสะดวกของเรา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ก็ขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการติดตามอยู่นครเรื่องเมืองจันทร์หรือว่าต่างแขวงก็สามารถสื่อสารกันได้0305787052กับเบอร์นี้มีรายการสามารถข้อพิงเข้ามาหรือว่าห้างฮันได้ที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการแล้วสนใจอยากจะให้พวกเรานั้นเป็นสื่อกลางป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าสินะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้เด้อแล้วก็ทิมเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวทีมงานพวกเราโทรกลับบริการเราโทรคมถ้าว่ามีรายการอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดตามรายการแล้วบางเทื่อกิ้งไม้ว่าไวเกินไปหรือว่าฟังบ่ทันก็สามารถสอบถามไปช่อง3ช่องทางนั่นล่ะเกี่ยวกับบริการมือถือกัน101สอบถามได้อินเทอร์เน็ตกัน131ตั้งโต๊ะกัน175178สินะและยังสามารถสอบถามไปยังสายด่วนบริการเซิร์ฟพวกเขา5858จะเป็นคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าคะแนนแลกตาตาอื่นๆน่ะซื้อแพ็กเกจต่างๆสายเมื่อกี้มันว่าอยากจะฟังผลงานของลิซ่าก็หยิบเพลงนี้อ่ะของลิซ่ามีรายการอยากจะฟังมาให้มีรายการได้ฟังอีกครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า Rockstar

0: มากกับเพลงนี้มีรายการปล่อยไปแล้วก็พยายามห้องไปนำแต่ก็บ่ทันบองโจวีห้องเพลงนี้ไว้ Living Proof ซึ่งไม่ถึงความอดทนการประคับประคองความสัมพันธ์ที่ยาวนานการเอาสนะบัญหาต่างๆที่หักโหมเข้ามาปล่อย2024กับอัลบั้มที่ใส่ซื้ออัลบั้มว่า Forever เป็นสตูดิโออัลบั้มที่16อะของบองโจวีเพลงนี้ปล่อยในเดือนพฤษภาคม2024ขอบใจมีรายการที่โทรเข้ามาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ตอบกันไปแล้วเนาะคงทึกอกทึกใจกันไปกันถ้าบ่ทึกก็ฟีดแบ็กกันมาเด้อผ่าน0305787052
1: สลองเหลาทะลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: โ
2: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชื่อปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิก

0: ในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: กับยิ้ม Family Package มี2 package ด้วยกันแต่ละ package นั้นใช้ได้1เดือน package 100,000 มี 45GB นาทีโทรในเครือข่าย100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกตึมแพ็คเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีอันนี้มันใช้ต่อเดือนได้แล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ถึง5เบอร์ซ้ำซีลมซ้ำซีโทรครอบครัวได้มี 2-3 คนที่ใช้บริการเบอร์ตืมเงินเนาะก็สามารถสมัครแพ็คเกจนี้สะดวกสบายแล้วประหยัดสุดๆอ่ะ 100,000 หรือ 150,000 เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะสำหรับผู้ใดต้องการความไวเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อ่ะเพิ่นมีตัวนี้เด้อ Fiber to the Room เน้นความแหงทั่วทุกห้องความแห้งอีหยังเนาะความแห้งของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องจะอยู่แจมุมได้ข้องบ้านเฮาใช้บริการนี้พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจสามารถสร้างการติดตั้งได้เด้อสำหรับพี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนส่วนต่างแขวงก็สามารถใช้ Fiber to the Home ไปก่อนตอนนี้เพิ่นแนะนำบริการนี้ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนติดตั้งฟรีโมเดิร์นฟรีในระยะนี้ราคา 150,000 กีบใช้ได้3เดือนความไวนั้น50เมกมีรายการ34สายนะติดต่อได้เดิน131เบอร์ตั้งโต๊ะ02121938 5เอาเบอร์มือถือเบอร์1 02059655693กับ Fiber to the Room
3: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ผ่านไปผลงานของนาตาลีบิมบลูเกียเพลงนี้เก่าแล้วบอกระพุ่นได้ตั้งแต่1997อ่ะและตอนนี้ก็ยังมีหลายคนอยากจะฟังอยู่ใส่สวัสดิ์ทอนทอนก็เป็นอดีตของเทียเทียไปวัดจีกแตกหักประมาณนี้แล้วเนาะซาวปลายปีฟังแล้วยังได้ใจอยู่มึงกี้กิ้งไม้ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะเป็นยังจึงใส่ซื้อเพลงแบบนี้เนาะกิ้งไม้ก็เลยเข้าไปเบิ่งเนื้อในเพลงเนื้อในเพลงรวมๆอธิบายเทิงว่าการที่ไพ่คนนึงพบกับคนที่หลายคนคิดว่าดีเลิศอ่ะคิดว่าเป๊ะเวอร์ประมาณนี้แต่นักฮ้องคนนี้แต่งเพลงบอกว่าชื่อว่าตัวเองโชคดีบ่พอบ่สามารถประคับประคองสิ่งดีๆเข้ามาได้ลือว่าในสายตาคนอื่นที่เบิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟคไปหมดแต่สำหรับเฮาแล้วบ่มีหยังอาจจะมีอันบ่ถูกอกถูกใจจึงเป็นที่มาของเพลงนี้เนื้อในเพลงบางตอนบอกว่า I don't care I have no luck กับสิ่งดีๆเข้ามาแต่ก็อยากจะบอกว่าอาจจะบ่แม่นโซ่ของเฮาฉะนั้นก็บ่อยากคิดลายบ่แคร์ลายI don't miss it on that much สิ่งดีๆแบบซานเนาะกับบ่เฮ็ดให้เฮานะมากวนใจเฮาปานใดดอกประมาณว่าเข้ามาแล้วก็แวบไปประมาณนี้พอว่าใจเฮาบ่ไปประมาณนั้นล่ะเนาะก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังค่ะขอบใจมีรายการที่แนะนําเพลงเข้ามาเพิ่นก็บอกว่าอยากจะฮู้เนื้อไหนจริงมั้ยก็ปล่อยหลายเทื่อแล้วแต่ก็บ่ได้เข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันหมายความว่าแบบใดจึงมีสื่อว่าท่อน
1: Colorful music, the best radio in town.
2: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: เตรียมเงินใช้เบอร์ละค่าเฮ็ดแนวใด
7: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ามีแบบใดได้เน
7: าะต้องแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
7: อต้องแอป M Service
10: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
7: ่ก็ต้องแอป M Service
11: โอ้ว้าวคักแท
12: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่
11: แอปพลิเคชัน M Switch ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: ก็ผ่านกันไปอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการเป็นผลงานของ Faith Hill นักร้องสาวอเมริกันคนนี้เป็นที่รู้จักกันในนามชื่อนามแฝงนั่นล่ะ Faith Hill ชื่อจริงแมนสเตฟานีแบรนเล่เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Breathe แปลว่าลมหายใจเซิง Faith Hill นั้นปล่อยออกมาในปี1999เหตุให้นางนั้นคว้ารางวัล Grammy Award สำหรับนักร้องเสียงดีเด่นเนื้อในเพลงย้ำเลือกเกินว่า I can feel your breath ค่อยสามารถสัมผัสได้ลมหายใจของเจ้าประมาณนี้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคม
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: บริการของเราโทรคมนอกจากตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละหอยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวทะลคม

0: ลองเหลาสารคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้
1: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เลี้ยวเบิ่งเวลายัง34นาทีน้องก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการลาวโทรคมสั้น 5,200 ทางนี้ทุกมื้อลือว่ามีรายการสามารถติดตามผ่านทางบริการ M Services หรือจะเป็น SMS ที่ทางบริษัทส่งไดเรกเข้าไปมือถือมันจะมีโปรต่างๆมีรายการก็สามารถติดตามผ่านช่องทางนั้นได้เอามาฟังเพลงที่จะปล่อยออกไปนะส่งท้ายรายการเสียงเพลงเหมือนไม่ได้กิ่งไม้เซกุดบายกันไปพอกันมืออื่นHave a nice weekend. Bye bye. See you tomorrow.

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทกรหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: กองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2016ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านสุขสวัสดิ์ศรีหาปัญญาหัวหน้ากรมคุ้มครองวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางส่องหียอมห้องหัวหน้าแผนกร่วมมือหลายฝ่ายกรมร่วมมือสากลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการศึกษาสาธารณรัฐเกาหลีนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากอาเซียนและคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านสุขสวัสดิ์ศรีหาปัญญามีความเห็นเน้นหนักต่อกองประชุมในครั้งนี้เนื่องจากเป็นการสนับสนุนโดยกงให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแผนการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี2016-2035ที่หาก็ได้หับกันหับห้องใหม่ภายใต้การนำพาของแผนงานหัวมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี2005-2007การปรึกษาหารือในครั้งนี้เน้นใส่3หัวข้อหลักคือการหันเปลี่ยนด้านพลังงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนความเป็นกลางทางคาร์บอนและการหัวมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างขีดความสามารถและการนำใช้เทคโนโลยีอวกาศซึ่งแต่ละหัวข้อเหล่านี้แม้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างขีดความสามารถในภาคพื้นการปกป้องระบบนิเวศในอนาคตการเร่งจัดตั้งปฏิบัติในแขนงอุตสาหกรรมที่สำคัญและการลงทุนเข้าในการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหวังว่าบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมทั้งจากอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีรวมทั้งเซียวซานจากกองเลขาอาเซียนสถาบันเทคโนโลยีสีเขียวแห่งชาติสถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกาหลีและสถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเกาหลีจะช่วยให้การปรึกษาหารือมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์และช่วยให้กำหนดรูปแบบการหัวมือที่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตัวจริงคงเขตการค้นคว้าและพัฒนาบุริมสิทธิ์และขอบการหัวมือสำหรับโครงการร่วมกันจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: ผ่านพื้นบ้านสำลานมวลสื
4: เอ้าไปจังไหนมาจังไหนนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยคอยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร 020-8856-5599 020-8856-5599ขันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิพาขันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านกลับมาพบมาพ่อกันเป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะกับรายการเล่านิทานทางวิทยุ FM 103.7 MHz วิทยุแห่งชาติมาเว้ามาว่ากัน
5: มื้อนี้พ่อกันเป็นมื้อวันเสาร์วันที่4ของเดือนกรกฎ4วันเต็มๆกันแล้วเป็นมื้อแฮม5ค่ําเดือน8พ.ศ. 2569มาเว้ามาว่าเป็นมื้อพักผ่อนย้อนอารมณ์อยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่บ้านอยู่ซองก็เบิ่งเฮือนเบิ่งศาลปู่แองให้น้ําในความไทยกระโปกกระป๋องยางรถเก่ามื้อนี้จุดเทมบ่มีบอนไว้ยางรถกันไปไว้วัดปอนเพิ่นมีเตารอเพิ่นจะให้น้ําอ่างน้ําขังเด้กล้วยหองกล้วยรอให้น้ําลวกน้ําไหลดีเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็เป็นมื้อพักผ่อนย้อนอารมณ์ย้อนจิตย้อนใจเฮ็ดอันใดก็ต้องขอให้ระมัดระวังระวังไว้ระวังมือการอยู่การกินคือการกินงำๆบ่คำเบิ่งท้องมันสิของมาลุ้น
4: สำหรับมื้อนี้เนาะพวกเขาก็จะบ่มีนิทานจะมีแต่เสียงขับเสียงลำมาฝากมาต้อนมายอมมายืนเมื่อวันจันทร์พุ่นละจะคอยฟังนิทานเนาะพี่น้องเนาะนิทานพวกเขาก็มีแห่ได้ฟังกันอยู่เป็นนิทานพื้นบ้านปลำปลาเล่ากันมาตั้งแต่ปุ๊แต่ปู่แต่ปู่สากสังกษาญาสังกษีมาว่ามาว่าให้พี่น้องเขาได้ฮู้ได้ฟังแล้วก็ฟังฟังลำกันแน่เปิกบานมอนซืนเป็นการส่งเสริมประเพณีฮีดคองเสียงขับเสียงลำของลาวเฮาก็ได้เนาะพี่น้องใต้เหนือเฮาใต้เด้มาเว้าให้กันฟังโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เอนไซม์นูนี้บำรุงร่างกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนหลับครับมวนพร้อมด้วยยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนยุโรปแอฟริกาเนาะเป็นยาฟอกเลือดที่บ่ให้ได้เลือดจืดบ่ให้เลือดจางบ่ให้เลือดเหนียวเลือดขุ่นว่าซั่นซะฟอกเลือดล่วงไหลดีท่านที่มีปัญหาเลือดไหลเวียนบ่ดีนะอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายสาเหตุสำคัญแล้วมันเป็นน้ำเลือดเฮานี่เด้เนาะท่านที่มีภูมิแพ้จังซี่นะเลือดบ่สะอาดอันนี้เด้เป็นสมุนไพร3ทวีปเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนยุโรปแอฟริกามมาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้เลือดล้มดีเนาะครับเลือดอาการเมื่อยอาการอิดวินหัวมึนซาตามแข้งขาเป็นวินเป็นเวียนมื้อนี้หายขาดนั่นแหละสิเว้าเนาะบำรุงกำลังวังซาเฮ็ดให้ห่างกายแข็งแห้งจังซั่นอย่าลืมเอามาอยู่มากินได้ยาฟอกเลือด3ทวีปเด้อพี่น้องเด้อยาฟอกเลือด3ทวีปสุภัทโอสถยุโรปอาเซียแอฟริกาเอามาว่าให้กันฟังได้ท่านที่มีปัญหาเรื่องวิ่นเวียนหน้ามืดตาลายเลือดล้มบ่สะดวกสบายจังซี่นะเลือดเหนียวเลือดขุ่นเอามาพึกเอามาพาดอย่าลืมใส่ยาฟอกเลือด3ทวีปยุโรปอาเซียแอฟริกาเท่าไรนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวมาเว้าให้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะสำหรับโนนี้พวกเขาก็ยังจำหน่ายคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อโนนี้ก็ดีโนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์บำรุงกำลังบำรุงร่างกาย
5: ท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮารู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและเริ่มดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมี9สัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเฮาได้เนาะมี9สัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสาเหตุ2วิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆเนาะพออาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรตรวจสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอสำเหื่อ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาหกแผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุเจ็ดใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นหน้าอกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปหงหมอโดยไวเนาะโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั่นหายใจเมื่อยเนาะควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไวแปดน้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนะอันนี้ได้เก้าสัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้การฟังมิดรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่าอย่าฟอกเลือดนั่นแหละนะอย่ากระชายเส้นอย่าฟอกเลือดพวกเขามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจากนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเขาได้กับบริษัทไอระดาลาวMarketing International จำกัดโทร020-549-5449 020-88-565-599 020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะ
6: เอามาพบพ่อกันแล้วก็ทักทายยายยองพี่น้องป้องปายแล้วก็ดีมาฝากเสียงล้ำมวลฝากต้อนเดมีรายการเนาะสักก่อนเนาะแล้วจะค่อยมาโอลมพันเตกันเติม

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำฐานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้เรามาฟังคำคิดเห็นของผู้ที่กินเอนไซม์โนนี้ประสบการณ์ของเพิ่นในการกินเอนไซม์โนนี้มาเว้าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะ
3: ก่อนพอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางการได้บ่ก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวโนนี
4: ้โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะให้กับครอบครัวเด้อครับคุณนักนะแปลว่ากินมานี่ก็หลายแนวนะกินกับเอาตัวนี้เอาไข่ใช่นะ
3: กินหลายอย่างครับพ่อ
4: กินหลายอย่างนะตัวนี้มันถือว่าเอาไข่มาซื้อเด้อนะ
3: นี่พอกินไปจากมือแล้ว
4: พวกเลือดนี่มันสี่มือแล้ววะสี่มือเครื่องนะ
3: สี่มือเคร
4: ื่อง
3: แล้ว
4: สี่มือเครื่องมาที่สามบ้างก็ใคร
3: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
4: ่สบายหลายเติม
3: สบายหลายเติมเนาะโอเค
4: ว่าใครก่อนอยู่แล้วนะ
3: แต่ช่วงนี้กินเนาะการนอนรับนี่คือว่า
4: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะครับว่าแต่ก็เอานอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยก็ได้กินยาระงับในคนนอนในตัวนี้คือว่าอันที่ว่าเราทำโอเคอยู
3: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับไป
4: บ่ตั้งแต่มากินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาคือเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้เลย

0: หรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449
1: เอาวันนี้มาฟังลำมุนม้วนกันตื่มมอบเป็นความสุขอภิรมย์สำราญแด่มิตรรายการเราเมื่อสุภูสุคน

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่ศูนย์เคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่โตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

ทางบ้างแผนห่วมสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริงคอยฟู

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผากังยืนเลี้ยวหลังแลงวกหน้ามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกรรมท้องฟ้าดำดางเสามีควันเอาอูดสมีหมายถึงป่าเทศเล่าแต่ข้าวกี่จักกะผัดทาวีเขาบุกตียี่ยองสาดเล่าสาวพี่น้องจมอยู่กองแผ่นทพีไปบ้าหลายสิบปีเขาปองปุ่นหวังรับศูนย์ในเสียสาด

ผู้ผ่านตีก็ไม่เล่าตีในตั้งแต่ข้อยอดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเห็งแต่งหย่อเอาแอก

นิดยามนั้นปัสสาสดในตาวปีนหันตินปลายปืนในต่อสู่ตีผู้ต้านคืออื่นกับพวกต่างดาวใส่ปืนแก๊ปปืนเพิ่งและอาวุธดาบงาโอหอกเฮาแหลมคมผักเฮาพุกระดมน้ำใจหักสาดต่อสู่ยางเด็ดขาดและองค์อาจทหารดับศูนย์พวกผูกห่านจนตายเป็นเอาเราอันนี้วันหน้ารับบอกเก่าพ่อเป็นเก่าอุทหรณ์การต่อสู้มาถึงวันที่เศร้ามังก่อนปี49เป็นวันประกาศสั่งตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสั่งตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนมแกนผู้ประกาศท่านแมนประทานใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูชาเข้าโลกหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดท่านไก่สอนพรมวิหารผู้สั่ง

nhà ao say buốt sắt tu khai để cả muôn bay pan pè. นี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาบ่หยุดอยู่เคลื่อนไว้ที่ศัตรูสู่หอบหลบต่อต้านจนมากญาติไทยนี่จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยใส่จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองใส่เศรษฐาโฮมเป็นกอดบารังหลายพัดหลายมื้นและอีกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองก้อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้าปดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่ออย่างลี้เลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างควันนี้บีหลดบีหลดควันนี้บีหลดกองทัพภาษาส้มเหล้ามีไส้สัน

ล่ำคอยกตัวยางบันโลบเดียนเรียนฝูงปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกนับศูนย์ผู้คายพวกลมใต้ความท้องกองมวลกระส่วนลาเอ๊ส่วนลายกองมวลกระส่วนลาเอ๊นี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับขยายยายไปทั่วทุกภาคนวดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้หักแพงไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่นเหืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านทัพไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงย่านนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างความเนื้อที่ร่วงร่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดยังยังยังก็ตีลบทบได้มุ่งใส่อยู่กูแนวบุกโจมที่ศัตรูจนล้มตายหงายแขวจึงย้อนเซ็ตสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนวใน

เสือผงสาลีและซับเนื้อเขาสิบีไปให้มุนอันนี้คำขวัญของทหารหุ่นฝ่ายขวาเวียงจันมาถึงปี1957แต่เอาสองกองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองสาเอกลักษณ์ในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพอปานมาไข่ปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไปเป็นพลเมืองดี

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามสั่นสิตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุขอยู่ให้พวงสนหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพร้อมขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบปองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์หมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่กลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันทร์เขาตั้งเกียมเกียมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังปลุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีหอดห่างสัญญาย้อนว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อคู่ข้านเพมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อย

ทักภาษาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาปาเถือนปาเถือนสัวซาปาเถือนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สูบบุกศัตรูผ่านพาวงปิดล้อมมันแน่นา

ยามนั้นกราบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีพดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากู้หลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอำนวยผู้นำเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ำเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปดยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ยากเอาไส้สนะหน้าศัตรูยากและแตกมีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียง

คนกระเพยแพ้สัตว์ตู่แข็งขนาดแพ้ยังตีแหย่ยองหิ้งยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายสิ้นหรือว่าพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนท่ากอกทับของภาษาพัฒนาในกากันทหาร

ของเราวางแผนตีละข้าพระเกียงทลายเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกหนีเป็นสนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายกองกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายคอยว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซ้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีเงินมาหักย้อนว่าจักกะพัดเขาสื่อจากทั้งที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายความเลี้ยงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่

ลายอีกขับไล่เอ็ดตีต้านขับไล่บุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดในเกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียงทอดลูกกระสุนในปี69-70ตีบั้นลบผู้เกียรติท่านงเกียรติพุ่นทหารหุ่นกำลังลายกองทัพลาวปฏิวัติบุกโจมตีทำลายกระแตกตายตัวญาติพวกคุกห้านจนลงบ้านย้อนย่านถึกเขาจีสปุกีลักรตาแม่งเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมอมปากอึงยากจากนั้นบั้นลบไงอยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแม่งเมาแม่งเมาบินปานแม่งเมาซื้อบั้นลบลำเสิร์ฟเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวเตเดิมบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้องกองกันตายคือโตเขียดนอนเหยียดยามจริงนิ่งปันโป๊กปีงเหือเพื่อและบัตรลบอื่นๆปลดปล่อยทั่วภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ไส้สานะยิ่งใหญ่กะยางบ่อเคยมีต่อสู่หลายสิบปีกะจริงได้ปลดปล่อยขอส้มเซยเสียซอยเด้อกองทัพประสาซ้อนต่อสู่ยางอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้าหนักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งลายเก่งลายสมัยตะกี้เก่งลายจากนั้นหนักลบเก่ายิ่งซ้ายผู้เหลือตายจึงเห็น

ตอนพักเข้าปุกละดบเลยโอ้พอมสอนสีขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสะงาสะงาและมีเกียรติสะงาคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซาอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำบักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-5449เอนไซม์น้ำบักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599โนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์ทางที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ซื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอนไซม์น้ำบักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของบักไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599ย้ำ020-88-56-5599และ020-544-9549 544-9549

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวในโอกาสรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่2025-2055และวางทิศทางแผนการ5ปีนับแต่2065-2030ต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2025-2055และวางทิศทางแผนการ5ปี2065-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นฐานเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นว่าระยะ5ปีผ่านมาห้องว่าการห้องการตระคันได้เอาใจใส่ติดตามสุกโยองค์การจัดตั้งคันต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมาตีคำสั่งของผักกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่คันถึงวางออกในแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้คันถึงของตนได้หับทราบและทันเวลาแน่ใจเหตุให้การจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายของผักการคุ้มครองหลาดคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือมีประสิทธิผลการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเหตุเวียกของรัฐบาลที่มีการผัวพันประสานงานอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระวังห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นใจกลางส่งต่อที่ซีน้ำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องว่าการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวางก็คือการหัวมือระวังห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระวังห้องว่าการแขวงกับบรรดาภายในการอ้อมข้างแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแขนงกัน
2: ห้องว่าการห้องการแต่ละขั้นก็ได้เอาใจใส่ติดตามสุกยุองค์การจัดตั้งคันต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมติคำสั่งของพรรคกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่คันเคลื่อนวางออกเป็นแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้คันเคลื่อนของตนได้รับทราบและทันเวลาในสาเหตุการจัดตั้งพันขยายแนวทางของพรรคการคุ้มครองของรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้นการประสานงานการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลที่มีการพัวพันประสานกันอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระหว่างห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นใจกลางได้ส่งต่อที่ชี้นำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องว่าการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวงก็คือการหัวมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องว่าการแขวงกับบรรดาแผนกการป้องกันของแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนกการโดยได้มีการประสานงานจัดตั้งคณะลงกวดการและเรียกรวมระหว่างวิสาการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและวิสาการของแขนงการเกี่ยวข้องลงไปสุกลูกเก็บการข้อมูลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการติดตามนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสองวาระแห่งชาติการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาบรรดาห้องว่าการห้องการได้เป็นเจ้าการกักเก็บกองประชุมขันต่างๆในขอบเขตความรับผิดชอบของตนได้หับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นต้นกองประชุมกรมการเมืองส่วนกลางภาคกองประชุมขบคณะบริหารงานส่วนกลางภาคกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสากลรวมทั้งกองประชุมของคณะภาคองค์การบริหารรัฐขันต่างๆแสดงออกในการกักเก็บเอกสารบทรายงานที่จะนำเข้าผ่านบรรดากองประชุมแต่ละครั้งให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกลุ่มและครบถ้วนสามารถเฮ็ดให้กองประชุมประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเอาใจใส่ค้นคว้าแนวทางนโยบายกฎหมายเพื่อสร้างเอกสารบทรายงานบทความเห็นบทโอลมการกวดแก้และเงียบเงียงเอกสารให้แก่การนำของตนในการเข้าร่วมกองประชุมระดับต่างๆนับมือมีคุณภาพสูงขึ้นสร้างแผนเคลื่อนไหวเวียกงานของการนำรวมทั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นระบบและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับโดยพื้นฐานแสดงออกในการกักเก็บดำเนินในให้สมบูรณ์หลายขึ้นสามารถสนองข้อมูลให้แก่การนำในการมีที่เสนอและซี่นำปัญหาต่างๆได้ดีสมควรจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เนาะยึดเป็นตัว กสต้องจวนถั่วจ้าเกใจลิช่อชาเต๋อยอดเราตัวจังเลียงจันได้เฉยเจ้าเกมาว่าหัวชิ้นนัวเจจงลาวนกันยาจงเราอีจงมองส่วนเรื่องสตูดังนอยังเป็นตัวสตงจวนถั่วเขียดซอเกจลิช่อชาเต๋อยอดเราตัวจังเลียงจันได้เฉยเจ้าเกมาว่าหัวชิ้นนัวเจจงลาวเมื่อชาเต๋อยอดเรานุวันสุขติหัวจัวเอเอ็มเจ้าเจ้าอ้อมิเกอร์เฮิร์สเท่ากับอ้อชินดาจอดดอกเกาะเปชีต่อนุ่นเชเทียบเป็นมัวชะเต๋อยอดเราสดชวนหุ่นวันเสาร์ติหัวจัวเอฟเอ็มอีปัวเปจุดจามิเกอร์เฮิร์สลุชหักเท่ากับจิชิมูจิจอดดอกเกาะจิชินดาต่อนุ่นไก่เป็นตัวสุดต้องจัวจงเชื่อใจต่อในส่วนเรื่องสตูหลอกกงลงเก็บเป้าจ่อฟ้าเกจิลิชาวลาวกูปากูลอยวิไลจันวัตุลอเชอร์เจถ่ายยอดดอกนุ่นนออีจงเนี่ยสิกระเทนจาจมลงหมอชัวลูกหอบเพียนตักเป็นตัวต้องจัวยอดเฉาเกาะเสดอเป้าเทียงกาเชียจอจอเกจิลิช่อเราชี้ยอดแนวทางนโยบายเขาไปรู้ได้เฉลาวยาลีอ้นได้นอไปหาหลอมูเป้าจอว่ายอดยอดเราถัดจอไงลูว่าอยากไปอีจงเนี่ยจิกเตนจาว่าอยากเนสาเป้าจอให้เตียจอสื่อช่างเราชี้ยอดจอตั้งมั่งหลอนตักว่าเกยูมีหนัวหมอจะมุปอเจยะอุยันยอดเตาจะต้องมึงเดนออัวมัวชื่อสิวันดูจูลาเตาเตาลุชงวายาปอยอดเตาเป็นลุเตชะเทียนยอดเตาใจเตชะยอดนอนุนอกูยอลมัวทะลินดักก้านอเตาไปเฉยเตาต้มลงวิยาไปอีจงเนี่ยสิคือนั่งจานี่กูสาเป้าให้เตียจะต้องมึงเราชิยาตูนั่งอัวนึกจอลินอเอยอดเตาเขาฟากิจลิช่อเนี่ยเลยเตาสิลิจาตัวหนึ่งอย่าอย่าลีกูยมวัฒน์ลีนอจนดักก้าจะไปเฉลยต้มลงว่าแกอีจงลงมอที่ชัวย่าหายจ่อจอสืบช่างนอเตาจีนเตชงรอนอกูยังเปาะเตาให้เตียมอเตสอสื่อไปเปาะยอดเตาโลกออนไลน์แล้วชี้เขาเตสต้องเขาเตอ่ะเนี่ยนอโทรทัศน์โอ้ย่าไปกังเปาะหายจ่อเกมัวเตมีหนวดหมอจะมุ่ยยูปอเจตอนดาเตต่อเกโลเราชี้ยายูจวดตอนดาเตเนี่ยนอชาคอมอเราชี้ยาต่อเตวายาเป้กังปอวันตุจุลากูยาอีคอสื่อสั่งว่าชื่อสีปอเลยมายิงสาจิตาเราชี้ยิงสาให้เตียยาวิลิจาตุตีนั่งเดนอหนึ่งลูกเชียอยู่หยองวัวลวลีเอหนึ่งหอยยาวัวเตาลีนออายุตูมีหนวดเตี้ยเราชี้ยาอยู่จ้อยุนชาเตี้ยไอยาลิจาอยู่หอวัดเตาเตียจงลีนอลีเตเจียชูวัวยาเนี่ยนอหนึ่งยอดเจียยอดชูซื้อหนึ่งตื้อเป้าลู่เทียนหนึ่งตื้อเป้าวัวเนี่ยนอชัวจ้อหนึ่งเตมีหนวดเตี้ยยาวิลิจาเอตีนั่งเตี้ยวัวจ่าหอมวัวลูเชียหยองจ้อไฮเตียอยู่มั่วอยู่ตุมิหนัวเนาะจอมอยู่จวบปอเจเราชี้ยาเฝ้าตรงดะเตอีจงเนี่ยสิก็ได้เนื้อจาจอมลงหมอที่ชัวยาให้จอตู่จื้อปึกเราชี้ยาการกระทำเดินเนาะยอดจอหลุนเตียเต้นเนาะนี่สาไฮเตียหนึ่งปัวยาอีคอวะเนี่ยเนาะตีนั่งอยู่เตาเยาะกูสาไฮเตียขอจื้อปึกเราชี้ยาการกระทำเดินเนาะหนึ่งยาอีตู่จื้อปึกวะตีนั่งหอมเตียเต้นเนาะอยู่จีเตาละยาหนูยัวจิตเอาละเทียนหนูยัวอีคอเกยวันเนี่ยนอวยยัวจัดใจเฉาโตจักกิจลิช่อย้อนลีจ้าตั้งมั่งวายงลีนอเฮาจักกิจลิช่อลอยยังมั่วตังมั่งเจให้เจ้ารู้สิวายยัวเจ้าสิเจ้าตัวนั่งเพะวายงลีนอวิยาซอกเกวาหนูวันเดนอลอยยากการกระทำตัวจื้อปืนตัวนั่งนอย้อนอีตัวยันซื้อย้อนอียะวาการประพฤติว่าหนึ่งมั่วเกอันตรายเจ้ารู้เจรู้จ่อเนาะเจ้ารู้เตะรู้ชาเนี่ยเจ้าจะเกจลิช่อหายซอประมวลกฎหมายอาญาแต่ไปรู้เตะเฉลาเนี่ยเจ้ามาตาอีจ่ออีกูเต่าเฉามังเจเจ้ารู้สิว่าเจ้าสิเจ้าตุนั่งว่าหนึ่งยูหนึ่งเตะมีหนัวหมอนแต่นอนเจ้ามือปอเจยะว่าเต่าเฉาหายเตียตุลังเนี่ยตื้อว่าย่าเต่าตัวเราชี้ย่าเต่ามั่วเมียหยวมอหยวกขอยู่เตอเจ้ามูปอเจตุลังเนียนเตอนอหนึ่งหยวกเจ้าลุดสิเกิงกว่าอ้อชงมูซาเจ้าชี้ชงหอยยอดตรงไก่หายเตียตุลังเนียตื้อหอเตาจอจอเชียเราชี้ย่าหายเตียเตาอยู่มีหยวก จ้ามูปอเจเอตัวจีหลีอ้อลังเยมูยดเจ้าลุจิจีชงมูจอดเจ้าชาชงยะขอน้อยเนื้อยอลุจิว่ายอดเจ้าชากิจใจลิชอบอัญญาละชีฮลุจิปึงกว่าอีจงเนี่ยจีกิเตนึกจาจอมลงหมอที่ชัวยอดเจ้ามาตาอีจัวอีเดอจากิจใจลิชอบว่าป้ามวลอัญญาเดินนอมมาหนึ่งเจ้าลุจิซัพพอร์ตเจ้าตู่วัวลังเนี่ยเราชี้ยตู่วัวยาหนึ่งยูมีหยอมอเอจมูกปอเจยอซื้อเตียชี้ยอดยอดเจ้าวัวมาตาดอกจากิจลิชอป้ามวลอันยานเดนอยอดเจ้ามาตาอ้อปัวเจ้าจดจี้ยอดลินเดอไงให้เตียชอบซื้อมดเตมีหยอวัวหนึ่งจังยาวจมูกปอเจเราชี้ยอดวัวเกาะเท่าหม้อปวดเตปวดเตอร์ลาชิยาพิการลาย่าหมูจ้อเจ้าจ้อเชียตูตูนั่งเดินในยวดเจ้าลุจิย่องกัวย่าเป้ชงหมูจ้อชาชงเทียยวดจอมลวนเนียชาล้านกีหมูจ้อเจ้าเป้เจ้าล้านกีย่าอีจงเนี่ยจีก็ได้นึกจาจำลองหมอชัวลีกูไฮลอนแต่นอย่าถาจ้อลุจิเดอว่าเนี่ยนอเกจ้อเตมีหยาจังยาวเราชี้เต็มหยดจังเมนเดอร์ปอเจโตอีคอเขาตื้อเต่าเจ้าหม้อเทียเต่าตาลุนังซอเชียลิเป้เต่าปอจอซอสื่อวัวจงลีนอวัวยอหล่อเดอร์จะได้เชิญยังมั่วจอเนี่ยจอซีวัวเนี่ยนอเต่ามั่วหนึ่งเต็มหยดวัวจังเมยาวเดอร์ก็จะหาเตว่าเจอีลังตอนนู้นเราชี้ยาเดียใช้ปลาเราชี้ยากกว่าเอ๋จะเชียตูตัวกูแต่เราเยี่ยงมั่วยาย่าลีขอนอนกูย่าอีคอว่าสืบซังว่าใช้ต่อให้เดียเรื่องเนี่ยเรื่องจีเราชี้ยาอีตุนังตื่นหนึ่งชอบสืบม้วนหนึ่งเตมีหนัวว่าจังไม่ยาวเดอจอมูจอเจ้าอีคอขอตื่นเอกเกาะเต่าเจ้าหม้อเราชี้ยาเกาะเต่าพิการเราชี้ยาเดียจอใช้ปลาไอ้เต่าตาลูกหนึ่งจอเชียเยอะขอนอหนึ่งกุยยอดจอมาตาว่าอ้อปวดโดยเจ้าจีเต่าจ้าป้ามวลกฎหมายอาญาไอ้ยศเจ้าลุจิกังกัวเป้ชงมุดจอเจ้าชาชงเทียยศจอมรัวเนียชาล้านกีบมุดจอเจ้าเป้เจ้าล้านกีบยาลีเป้หล่อป๋องลงอิลูชัวจีเกลเจจอต่อการเต่าเป้มาหาหล่อมุ่งมั่งจวมมวลซีหายจอหลูเป้าซอฟ้าเกจิลิชอ

一种弄出来说都路是好呢你打倒弄边都说都住还做给这里吵要找多将边站古巴古老要未来站我都老少街摸路包做发给这里吵真的没被好事叫老母弄做母子还做路巴老师要给巴发给这里吵要找好不了的吵老nhớ trong cái thi on đợt nọ do cụ vừa mua à lũ bao cho hai tia à họ biết đôi tới chờ lâu nọ à bộ tàu mua cho chờ à uo hào lự là do à nè nọ uo lũ lũ hào lự ế ba phá cái chế lý cho nọ đầu bê cho nè chỉ cái tên nước trà sờ đâu do lý ý trồng long nhớ đầu và nè nọ cây nọ mà bê trồng nè trồng gì sờ đâu nên như xả bao อ่ะจ้าไอเดียเอ๊ยยอดทอไปรู้ได้เฉิมรอนอตะชิหน่อยนึ่งปอตอมัวอีลูอ่ะชาวเฮาลึกแล้วชิยอดนึ่งปอตอมัวจะตุ๊ปังจังอ่ะเนี่ยนอละหมูเล่จะเฮาลึกเอมัวเกเป้าจ้อฟ้าเกจะลิชอนอโตเป้จะเนี่ยสิกะเตนึงจายอยอลียอดตองนูหนอกูยอมัวให้เกะมั่วเกะป้าเราชี้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่อไปจงเนี่ยสิกระเทนึงจ่าเฉดเนาะยอดต่อไปเราได้เฉลาวนอนึยังมั่วเนอะยังมั่วละอวยอหนึ่งยังมั่วลู่เฉาอวหลือเราชี้ยังมั่วจ่าตู้จ่อสื่อรออวหล่อเล่เต่าหลืออวยอมั่วเกะป้าฟ้าเกะจริช่อเนาะต่อไปจงเนี่ยสิกระเทนึงจ่าละยาอวยอจ่อเฉาอวว่าเขาลืมแต่นอหรือมั่วยอดจอเขาว่าเนี่ยนอกระทรวงยุติธรรมพันในยุติธรรมเขาตัวจังเวียงจันนอเทียหรือมั่วยอดจอว่าพันในยุติธรรมแต่เตล่าแขวงราชยานแต่ชดชวนลูกสังขอนอก็เฉลยเป้าลินแต่เทียหรือเขามั่วยอดจอเขาว่าห้องการยุติธรรมเมืองอย่าเขาว่าใกล้เมืองนะเนี่ยยอลีก็ไปจงเนี่ยสิกระเดนจ่าว่าเป้าเที่ยงกาเชียลินเดอร์ไฮเตียเขาไปรู้แต่เฉียงรอนอนยังมั่วจอเชาว่าเขาลึมั่วจอว่านั่งหมูตัวเจ้าเขาลึหนอเออยู่ว่ามั่วเก๋ป้าฟ้าเก๋จะลิช่อนอจอเป้จงเนี่ยสิ่งที่นั่งจ่าเสด็จย้อนลินเดอร์ว่าเนี่ยนอเก๋ป้าว่าฟ้าเก๋จะลิช่อเราเชียร์การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเดอร์นอย้อนจอเขาจ้าดำรัดว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโอ้ยจ้าเลขที่ชาชาเนี่ยนอส่งออสเซียเกาหลีว่าเตาตังเตาลู่เจียลู่อันตะเก็บป้าฟ้าเก็บเจลิช่อโตเนี่ยสีก็ที่นั่งจ่าย้อนตัวหนอนึกเตาเสาให้เตียเก็บป้าฟ้าเก็บเจลิช่อแต่นอนหนึ่งมัวย่อเปล่าหยาเราชี้ย่อหนึ่งมัวย่อว่าเปล่าประเภทย่อว่าย่อประเภทที่อินแต่นอนหนึ่งย่อหายเจาะหายเตียย่อป้าว่าเนี่ยนอนมัวจ่ออันต้องเตอแล้วชี้ย่อจ่อว่าเนี่ยนอนเอกสารเอามัวรุ่นเชี่ยลู่หายเจาะว่าเกจริชอนแต่นอนเตาตัวนั่งว่าย่อหนึ่งตัวถอเกาะป้าจ่อฟ้าเกจริชอนแล้วชี้ย่อลู่เหล่าแล้วหายเตียย่อป้ายอดเจาะว่ามัวข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายแต่นอนเตาเป้จอเนี่ยสีคือตีนังจ่าว่าย่อตัวไอเนี่ยสาเตาข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายยอดเจาะขอที่อ้อแต่นอนย่อป้าชิชาลาจอดโตฟ้าเกจลิช่อเราชี้ย่อไฮเตียให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายว่าปิจิลีไฮเตียก็สาเกาะว่าเนี่ยนอป้ามั่วเกเป้าโตก็จ่อเกชี้อยู่วะยาเตียเอ้ยว่าวลิจ่าเราชี้ย่อยว่ามูลิจ่าว่าย่อยว่าเตาเนี่ยนอมั่วจอนเจียนหลู่เฮาจ้าเกจลิช่อโตก็ก็เป้าไฮเตียเอ๊ะเกชี้อยู่วะนออวนเตยอยู่วะชี้อยู่วะเตาเออยู่วะวลิจ่าเทียอยู่ยออยู่วะชี้อยู่วะก็เต้าเตลีเนี่ยจริงจริงก็เต้าเตลีเกจลิช่อเนี่ยอยู่ยอเตาอวนต้องเตาลิจ่าตลิจ่าอยากขอนอหนึ่งกู้ยออีกคอไฮเตียเกมั่วเกป้าชิชาลาจ้าฟ้าเกจลิช่อโตก็ตัวเนี่ยนอสาทอเกาะป้านเตอร์ยันเราอยากที่เป้นแต่นอกูไฮเตียยมว่าเก็บป้าก็จอดโตฟ้าวันเนี่ยนอชนต้องชนเตอร์แล้วชี้ยาฟ้าต้องเตอร์อยากตัวก็สิลีไฮเตียเต้นต้องเตอร์ไฮจ่อเก๋วันเนี่ยนอชี้ไฮปล้องดู
ให้จ้อคำห้องฟ้องแต่นอแล้วชี้ยาลื่อๆเด่นตายัวป้าก็เศร้าตัวก็ยะขอนอนานึงยายะที่เป๊ะว่าจ้าดำรัดชาชาเด่นนอแล้วเต่าเศร้ามั่งตัวเฮาเนื้อตัวยะที่เปล่าว่าเด่นนอว่ายากการสวยเหลือทางท่ากฎหมายเด่นนอหนึ่งยาเตียเก็บป้าอวตู่หล่อชาเจม้วนเจ้าหลู่เนื้อเต่าชาหายปล้องตู่แล้วชี้ยายอดยอดตู่ว่าหล่อตั้งหน้าเนื้อเต่าลุชิหะหายปล้องตู่แล้วดำเนินคดีเหาะน้อยเปล่าอย่าเราชี้เปล่าประเพณแต่เก็บป้าเอายอดตัวหอบฟ้าเกจิริชอโอ้ยจ้าดำรัดเลขที่ชาชาเดนอเต่าเสาอ่ะมั่งจังเจตัวหอบเนาะ

一种的摩天柱啊，都要还照老八片啊的给八发给这里超老师要干碎了唐丹国买ท่องแต่คนเดินยอดเขาจ้าดำรัดชาชาแต่นอกู้จังเตาหายเตียตั้งจ้าหายเตียจ้อนั่งอวยเตาใจเกป้ายอดเขาฟ้าเกจลิชอนแต่นอหรือมัวย่อว่าเนี่ยนอชาตู่เราชี้ย่อชาเปิ้ลนั่งอวยย่อเลยยอดเตาใจเกป้ายอดเขาฟ้าเกจลิชอนย่อตุที่อีแต่นอยอดตุนั่งว่าเนี่ยนอจ่อเนี่ยยอดตุนั่งจ่อเนี่ยขอที่อ้อแต่นอยอดตุนั่งว่าตัวที่อ่อนน้อยตัวจิตเตาใจโอกาสเก็บป้าเราชีแล้วหายเตียพูดด้วยโอกาสเยอะตัวนอนกู้ยอีตัวเนี่ยนอนในยศเตาใจเก็บป้ายอดโตฟ้าเกจลิช่อยอดโตตัวนั่งที่เป็นแต่นอว่ายศเตาเก็บป้าฟ้าเกจลิช่อยอดตัวมีหยอกว่าเจ้าปอบัวเราชีเด็กที่ว่าต้องการปกป้องเป็นพิเศษเยอะยอดโตตัวที่ปลอมแต่นอยอดตัวนั่งว่าเนี่ยนออวดเฉาเราชี้พูดกระทำพิษอวเกจลิช่อเลยตั้งเกาะมั่วตู่กือป้าเกจลิช่อหล่อเจ๋งเจ้าลู่หายปล้องดูเราชี้หายลุมล่อหายเตี้ยพูดกระทำพิษอวยอดกฎหมายต่อกำหนดเกาะมั่วท่าในความหล่ออวตู่ตั้งหน้าเยาะขอนอยอดเราตู่ที่จี้ยอดตู่นั่งอวเนี่ยนอปวดเตปวดเตเนี่ยนอตูนั่งว่าจีปูอีปัวแล้วชี้ยาแล้วเหตียคนพิการเยาะยอดเจ้าตูที่เจ้าแต่นอยอดตูป้อนเนี่ยเมนูว่าเจ้าเกออเพเกอชี้ยอดยาและการใช้ความมุ่นแหงตูป้อนเนี่ยเทียตูมีเงินแต่นอเราในยอดเจ้าเกป้าฟ้าเกเจลิช่ออีอย่างเก่ายอดเจ้าตูที่ชายอดตูนั่งป้องหมู่เจ้าเจ้าเกอว่าเงียบมั่นนั่งแล้วชี้ยาเหตียเนี่ยนอผู้ขอให้จากการฆ่ามนุษย์ยตูนอหล่อในปัวเรื่องยอเตาใจเกป้าว่าฟ้าเกจลิชอดลอยย่อยอเตาเตาใจการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเนาะเจ้าหนึ่งที่ชีน้อยย่อชาตูนั่งลอชีย่อตูว่าเนยยอเตาใจเกป้าฟ้าเกจลิชอดย่อลีนู้นอกุมว่าถะจะหล่อจอเจซิลินอซื้อย่อวะที่เจเชียให้เดียจงลงในเสด็จต้มลงเลยในยองกาเชียจงยาลินเดอร์หรือลูชิฮะเป็นมหาดกัสชินจิดัวยอดเราลูชิฮะกูนอทอกเกอร์นอกูปักกูดอดเราตุกเกอร์ชัวทอกเกอร์เสด็จจวนชีเกนอกันยองเสด็จยอง

0: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laเฟซบุ๊กประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีรายการเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz พบกับรายการนะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:30 นาทีเนาะหรือว่า 3:30 ถึง 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 103.7 MHzและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนเช้าเวลา 8:00 หา 9:00 เด้อฝากให้กับรายการได้ติดตามเนาะเกี่ยวข้องกับหัวข้อนะดีๆที่ทีมงานของพวกเขานำมาต้อนมาฝากสำหรับสเปียนนะกับทีมงานโฆษกของพวกเขาทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์จะมีถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดให้มีรายการได้รับชมพร้อมท่านสามารถไปรับชมย้อนหลังถ้าว่าท่านอาจจะเกิดมาติดตามบททวงบททันเนาะเพราะว่าออกอากาศตั้งแต่เช้า8:00 9:00ร้อยงานบางท่านก็ยังพันตื่นนอนก็มีได้นะทางอันนะ 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะ FM นะเพราะว่าถึงมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์กับว่าเป็นยังไปเบิ่งย้อนหลังได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์เนาะเขียนเป็นภาษาลาวสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์นะย้อนหลังไปหลายๆอาทิตย์ก็ได้นะหรือว่าย้อนหลังไปเบิ่งในเทปที่ผ่านมาเงี้ยประมาณนั้นเนาะและก็สำหรับรายการกับพวกเฮาก็ยังคงนําเอาข้อมูลที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมอย่างบ่ว่าจะเป็นภาคหน่วยธุรกิจนะพนักงานรัฐกรหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ดีนะก็ฟังแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ดีฮะแหละเนาะให้กับตัวของท่านเองเพื่อหาประกันเป็นการทบทวนข้อมูลสิทธิผลประโยชน์กับบ่แน่ใจ

ว่าแต่ละท่านฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองแล้วหรือยังนะอาจจะฮู้เพียงแต่บางอุดหนุนบางอย่างบ่ครบถ้วนแบบนี้นะเนาะคันมาฟังรายการของเราเป็นประจำนี่ก็เป็นการทบทวนเนาะได้ฮู้สิทธิ์ของตัวเองในสิ่งที่เราบ่เคยฮู้ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าแน่นอนจะให้ทุกคนเข้าใจรับฮู้ผลประโยชน์ของประกันสังคมนี่นะหมดเลยหั่นน่ะเนาะก็ยากอยู่นะก็ยากอยู่เพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่จะต้องได้เฮ็ดนะแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดนะสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมก็คืออันนะเบอร์ไซด่วน1508ของพวกเขานะโทรสอบถามได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านยังบ่ทันฮู้สิ่งที่ท่านยังบ่เขาบ่ทันเข้าใจเนาะบางเทื่อก็บ่ฮู้สิถามก็มีเด้บางท่านนะก็คันว่าบ่ฮู้ว่าสิตั้งต้นถามแนวใดนะเนาะก็ง่ายๆแบบนี้โลดเนาะบอกว่าเฮาเป็นพนักงานรัฐกรอยากฮู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองทั้งหมดโดยย่ออธิบายสู่ฟังแน่แบบนี้ก็ได้นะหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนสมัครใจท่านบ่ฮู้ว่าสิถามหยังท่านก็ถามไปว่าอันน่ะตอนนี้อันน่ะเฮาเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเนาะไปสมัครใจใหม่นําประกันสังคมนี่ล่ะนะแต่ว่าบ่มีเวลาที่จะไปค้นคว้าศึกษาข้อมูลช่วยอธิบายอันน่ะผลประโยชน์โดยรวมของตัวเองให้ฟังแน่โดยย่อสั้นๆเนาะว่าอันน่ะเพิ่นคุ้มครองอย่างแน่จังซี่น่ะเนาะก็ได้หรือว่าภาควิชาอังกฤษเองก็ดีเนาะสําหรับบ่ฮู้ว่าสิถามหยังหั่นน่ะเนาะเพื่อหยังเพื่อเฮาสิได้ฮู้ว่าโอ้เฮานี่เพิ่นคุ้มครองนี่หลายอันอยู่เด้เนาะอันคันว่าสนใจหัวข้อใดพิเศษเพิ่มเติมคือบางท่านก็กําลังสิเกิดลูกแล้วอันสิได้บ่เงินเกิดลูกนี่คันใดได้เท่าใดลองอันน่ะตัวอย่างคิดไล่ให้ฟังแน่เนาะหรือว่าเอกสารประกอบนี่มีหยังแน่สินะกับเพื่อเป็นอันน่ะข้อมูลให้กับเฮาแน่ป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นแหละเนาะว่าเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์นี่สันติภาพก็เป็นห่วงหลายท่านนะพนักงานรัฐกรเองก็ดีนะพนักงานบริษัทเองก็ดีผู้สมัครใจยิ่งเป็นห่วงเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีผู้ประสานงานเนาะคันว่าเพิ่นบ่ศึกษาเพิ่นก็บ่ฮู้เลยแหละโชคดีในคันว่ามีคนส่วนอดส่วนลมเรื่องประกันสังคมก็ยังใครแต่คันว่าฝ่ายทางเบื้องรัฐกรเบื้องหัวหน่วยวิชาอังกฤษนี่ก็ยังใครในนึงเพราะว่าเพิ่นมีผู้ประสานงานมีฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งเป็นผู้ดำเนินเอกสารและเอกสารเนาะจะประกาศบ่แน่เด้เนาะคันว่าเป็นพนักงานใหม่ฝ่ายบุคลากรสับเปลี่ยนกันมาใหม่นะก็ต้องได้ยิ่งเพิ่มทวีคนคั่วเนาะข้อมูลประกันสังคมหรือว่ามันโทรมาสอบถามพวกเขาก็ได้เนาะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับทางของการของท่านนั่นแหละเนาะเวลาอันน่ะเวลาพนักงานมีการเจ็บการเป็นเนาะเวลาพนักงานเกิดมีเกิดลูกก็สินี่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะต้องเสียกำลังให้งานไปสินะเนาะและก็อันอื่นๆรวมไปถึงบำนาญนะก็ต้องได้มีการพัวพันกันสม่ำเสมอแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะป้องกันบ่ให้มีการตกเหี้ยเสียสิทธิผลประโยชน์ของพนักงานเนาะบ่สารพัดสิแต่ต้องจิตใจเด้นะจิตใจผู้ที่เป็นนะพนักงานเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนเด้นะบัดเวลาได้รับผลประโยชน์ผัดบ่ได้ซ้ําเนาะเงินนะเสียสิทธิผลประโยชน์ซ้ําเนาะผ่านมาสันติภาพก็เคยยกตัวอย่างมาหลายอันแล้วเนาะคือตัวอย่างเกิดลูกซินะเกิดชื่อลูกแต่ว่าบ่ได้มาแลนเอาเงินเกิดลูกก็มีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีบ่ฮู้เด้ฮู้แต่ว่าตัวเองเกิดลูกสิได้เงินแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเมียเกิดลูกสิได้เงินอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนค่อยๆเนาะอันน่ะศึกษาระเบียบประกันสังคมไปนะคันว่ามีโอกาสหรือว่าโทรสอบถาม1508สายด่วนประกันสังคมของพวกเขาก็ได้เนาะเป็น2ทางง่ายๆเฮ็ดให้ท่านได้อันน่ะเข้าถึงข้อมูล
ประกันสังคมของพวกเขานั่นแหละเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายหลังจากในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็จะเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ติดพันกับการคุ้มครองนะตัวนี้ก็รู้สึกว่าเฮ็ดให้สมาชิกเขานี่เสียสิทธิผลประโยชน์พอสมควรสำหรับผู้ที่บ่ฮู้นะผ่านมาสันติภาพก็ปรากฏเห็นแม้แต่ว่าคนใกล้ตัวในอันน่ะบ้านเดียวกันนี่แหละเนาะก็ลองสอบถามเพิ่นเป็นจะได้ฮับบ่เงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอันน่ะคู่สมรสเสียชีวิตไปบ่ฮู้ว่าซั่นมาไล่เลี้ยงกันดีๆมาเบิ่งดีๆโอ้มื้อเสียชีวิตโอ้อายุเมียผัดครบเงินไข่ผัดบ่ได้ไปแลนเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่อ่ะนะเนาะเงินใหม่แต่ที่สำคัญเงินใหม่นี่เนาะถึงว่าตอนนั้นเฮาสิบ่ฮู้เฮาบ่ได้ไปแลนแต่ณปัจจุบันคันว่าเฮาฮู้แล้วเฮาสามารถไปแลนได้เนาะเฮาสามารถไปแลนได้ใครก็ตามที่บ่ฮู้ว่าตัวเองในตอนนั้นครบเงินไขแล้วบ่ได้ไปแลนบ่ได้ไปยื่นเอกสารประกอบเอกสารไปยื่นห้องขอนำประกันสังคมให้ท่านไปกวดเบิ่งคืนคันว่าครบเงินไขแมนสามารถแลนได้นะการครบเงินไขก็คือครบเงินไขตั้งแต่ต้นครบเงินไขตั้งแต่ต้นนะก็จะมาอธิบายให้ฟังเลยเนาะหลายท่านอาจจะสนใจละเนาะว่าอุดหนุนใหม่อุดหนุนสมาชิกครอบครัวนี่นะเนาะเป็นคืนอะไรเนาะเงินอุดหนุนใหม่ว่ายังไงหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวก็คือเงินอันน่ะกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เพิ่นสามารถรับเงินอุดหนุนใหม่ได้ถ้าครบเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรเนาะก็คืออันที่หนึ่งผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมต้องได้ถอนเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย60เดือนหรือว่า5ปีขึ้นไปนะสำหรับเงินไขรับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหมายความว่าพนักงานราชการได้เข้าประกันสังคมนี่อย่างน้อย60เดือนหรือว่า5ปีขึ้นไปหรือพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจได้ถอนเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย5ปีขึ้นไปหรือว่า60เดือนภาคสมัครใจคือกันเนาะอย่างน้อยต้องได้ถอนเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย5ปีขึ้นไปหรือว่า60เดือนขึ้นไปจึงจะอยู่ในเงื่อนไขในการพิจารณาอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเมื่อผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตนะเมื่อผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตเราอาจจะเสียชีวิตตอนที่เป็นพนักงานอยู่หรือเราอาจจะเสียชีวิตตอนที่เพิ่นบำนาญแล้วเสียชีวิตตอนเป็นพนักงานก็ตามหรือเสียชีวิตตอนบำนาญแล้วก็ตามเฮาจะไปเบิ่งว่าอันที่1เนาะก็ไปแลนเงินเสียชีวิตให้กับผู้เกี่ยวบัดนี้อันที่2เฮาจะไปเบิ่งว่าผู้เกี่ยวนี่ได้เข้าประกันสังคมครบบ่60เดือนหรือว่า5ปีถ้าว่าครบไปเบิ่งเงินไขอันที่3ก็คือคู่สมรสของเราถ้าเป็นประชาชนบ่มีรายได้หรือว่ารายรับเป็นปกติถ้าผู้ประกันตนเป็นเพศชายเสียชีวิตเมียที่เป็นคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับต้องมีอายุ55ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่ได้30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ไปตลอดชีวิตอันนี้แม่นกรณีผัวเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปจึงจะได้รับอุดหนุนสมาชิกครอบครัวจากประกันสังคมได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนหรือว่าเงินประกันตนของผัวไปตลอดชีวิตถ้าบ่แต่งงานใหม่ถ้าบ่แต่งงานใหม่ถ้าแต่งงานใหม่ก็คือแม่นจะบ่ได้รับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เนาะ
บัดนี้กรณีผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงมีการเสียชีวิตจะไปเบิ่งว่าคู่สมรสของผู้เกี่ยวที่เป็นผัวต้องเป็นประชาชนบ่มีรายได้ปกติและมีอายุ60ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนพ่อแม่30ส่วนห้อยไปตลอดชีวิตจนกว่าจะแต่งงานใหม่คันว่าแต่งงานใหม่มันจะบ่ได้รับถูกตัดแต่คันว่าบ่ได้แต่งงานใหม่ก็คือแม่นได้ไปตลอดชีวิตอันนี้แม่นเอิ้นว่าเงินนโยบายเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่เงื่อนไขอาจจะสูงแน่ต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม่น60เดือนหรือว่า5ปีขึ้นไปนะส่วนหลายก็เงื่อนไขตัวนี้นี่ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขใกล้เกษียณนั่นแหละเนาะเพราะว่ามาเบิ่งอายุนี่ก็แม่นคันว่าผัวเสียชีวิตเมียต้อง55ปีขึ้นไปคันว่าเมียเสียชีวิตผัวต้องแม่น60ปีขึ้นไปมันก็จะอยู่ในระยะของบำนาญ นั่นแหละว่าง่ายๆก็คือแมนส่วนหลายก็จะเป็นผู้ประกันตนนะเวลาบำนาญคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะบ่มีรายรับบ่มีรายได้จะได้รับการคุ้มครองส่วนหลายแมนนะระยะนี้นะที่ว่าเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่จะได้รับการคุ้มครองกับส่วนหลายก็เป็นระยะของอายุเกษียณบำนาญก็คือสันนิษฐานได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าผู้เกี่ยวอาจจะเสียชีวิตตอนประจำการหรือเสียชีวิตตอนบำนาญเงินใหม่ถ้าว่าครบเงื่อนไขก็มีสิทธิ์ร้องขอได้เช่นเดียวกันนะได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ครับพูดกันไปก่อนเนาะเบื้องต้นสำนิจังหน่อยจึงมาโอลมกันตื้มนะเกี่ยวข้องกับอุดหนุนสมาชิกครอบครัวซึ่งนอกจากการคุ้มครองคู่สมรสแล้วเนาะยังมีการคุ้มครองกรณีลูกที่กำพร้าจะหน่อยมาโอลมกันตื่มในระยะต่อไปตอนนี้ไปพักฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: หนึ่งผลงานเพลงฝากเป็นความปลุกปั่นบนสื่อให้กับมีรายการที่อยากฟังรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเคยในมื้อนี้เนาะในหัวข้อที่ติดพันกับเอิ้นว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าซึ่งเป็นหนึ่งอุดหนุนอยู่ในทั้งหมดเก้าอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองสำหรับสมาชิกประกันสังคมและก็ฮู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งอุดหนุนที่ถ้าว่าบ่ฮู้เนาะถ้าว่าบ่ฮู้ก็คือแม่นจะบ่ได้รับเนาะจะบ่ได้รับบ่ฮู้บ่ได้มาขอก็คือบ่ได้รับหั่นน่ะสันติภาพมีความเป็นห่วงเนาะมีความเป็นห่วงกับอันน่ะโดยเฉพาะแม่นอันน่ะผู้ที่มีเงินไขแล้วแต่ว่าบ่ฮู้สิทธิ์ของตัวเองก็เลยบ่ได้มาขอโดยเฉพาะแมนอุดหนุนสมาชิกครอบครัวส่วนหลายแล้วก็จะเป็นไว้อายุเกษียณนะเกษียณบำนาญคือได้ว่าไปในเบื้องต้นเนาะว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวก็คือแมนจะได้รับการคุ้มครองนอกจากอุดหนุนใหม่แล้วยังให้การคุ้มครองกรณีลูกกำพร้าหมายความว่าผู้ประกันตนที่ทองเงินเข้ามาครบ60เดือนหรือว่า5ปีเกินมีการเสียชีวิตพวกเขาจะนอกจากไปเบิ่งเงินไขว่าคู่สมรสจะได้รับใหม่แล้วหรือบ่จะครบเงินไขรับอุดหนุนใหม่จากประกันสังคมหรือบ่ยังจะไปเบิ่งลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงินอุดหนุนลูกกำพร้าจากประกันสังคมได้อยู่สาวส่วนห้อยหรือว่าสาวเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนประกันตนพ่อของเราหรือแม่ของเราผู้หนึ่งได้สาวเปอร์เซ็นต์มีลูกอายุต่ำกว่า18ปี2คนได้อยู่40เปอร์เซ็นต์นะหรือว่า40ส่วนห้อยมีลูกอายุต่ำกว่า18ปี3คนได้อยู่60ส่วนห้อยนะปัจจุบันมีลูกอายุต่ำกว่า18ปี4คนก็ได้สูงสุดบ่เกิน60ส่วนห้อยหรือว่า 60% นะสูงสุดเว้าง่ายๆก็คือแม่นเลี้ยงให้แต่3คนถ้าว่าลูกหลายกว่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีก็แม่นเอาไปหารใส่กันแบ่งปันกันเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นให้สูงสุดมีแต่60ส่วนห้อยก็คือ3คนเนาะอันนั้นแม่นนโยบายสำหรับเลี้ยงดูลูกกำพร้าจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีนะเลี้ยงดูลูกโอนเข้าบัญชีให้ไปจนฮอดอายุ18ปีจึงตัดอันนั้นเขาเรียกว่าอุดหนุนลูกกำพร้าหรือว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวมันก็จะรวมอยู่ในอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะอันนั้นเป็นนโยบายที่เราควรจะหับหู้นะดังที่สันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนี้นะให้ท่านไปนะเบิ่งคืนเนาะเอกสารคู่นะผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีนะหรือว่าผู้ที่เป็นพนักงานราชการที่บำนาญบ่เองก็ดีไปเบิ่งคืนเนาะถ้าว่าท่านตอนนี้ท่านเป็นพ่อใหม่หรือแม่ใหม่นะให้ท่านไปเบิ่งคืนเนาะเอกสารอันที่1ใบยั่งยืนการเสียชีวิตของผู้ประกันตนนั้นแล้วมาสมเทียบกับสมรรถครัวอายุของเฮาอายุของผู้เกี่ยวนี่แม่นบ่ได้ไปเบิ่งดอกแล้วของอันน่ะผู้เสียชีวิตบ่ต้องไปเบิ่งก็ได้มาเบิ่งอายุของเฮานี่นะมาเบิ่งอายุของเฮานี่นะเวลาที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตอายุเฮานี่ที่เป็นพ่อม่ายหรือว่าแม่ม่ายนี่ตอนนั้นเทียบใส่มือเสียชีวิตตอนนั้นเฮาอายุจักปีผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไหนนะผู้ที่เป็นพ่อม่ายหรือว่าแม่ม่ายตอนนั้นเฮาอายุจักปีถ้าว่าผัวเสียชีวิตตอนนั้นเฮาอายุ55ปีขึ้นไปสามารถประกอบเอกสารมาห้องขอเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมได้ตอนนี้นับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปสามารถประกอบเอกสารมาห้องขอได้วันนี้คันว่าเมียเสียชีวิต ผัวที่เป็นพ่อม่ายอยู่ปัจจุบันนี้ไปเบิ่งสมเทียบใส่ใบยังยืนการเสียชีวิตของเมียเฮานี่เป็นประชาชนเนาะบ่มีอะไรครับแต่ว่าไปเบิ่งสมณครัวเทียบใส่วันเดือนปีที่เมียเสียชีวิตตอนนั้นเมียเป็นผู้ประกันตนได้เนาะเมียเป็นผู้จ่ายเงินเมียเป็นอาจจะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจไปสมเทียบเบิ่งว่าอายุตอนนั้นเฮาครบ60ปีบ่ถ้าครบ60ปีพอดีหรือว่าหลายกว่านั้นยิ่งดีแปลว่าเฮามีสิทธิ์มาห้องขอเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือเงินพ่อแม่นำประกันสังคมได้เนาะให้แต่ละท่านที่เป็นพ่อใหม่แม่ใหม่กลับไปเบิ่งใบยังยืนการเสียชีวิตผู้ประกันตนที่เป็นผัวหรือเมียของท่านแล้วสมเทียบกับอายุของท่านอยู่สมณครัวในตอนนั้นตอนที่ผัวเสียชีวิตหรือเมียเสียชีวิตนั้นที่เป็นผู้ประกันตนนั้นถ้าผัวเสียชีวิตเมียอายุ55ปีขึ้นไปสามารถมาแลนเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมได้ในตอนนี้ที่สันติภาพเว้าในตอนนี้นี่หรือกรณีเมียเสียชีวิตผัวอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีรายรับเนาะคันว่าครบ60ปีขึ้นไปในตอนนั้นตอนที่เมียเสียชีวิตต้องแม่นครบเงื่อนไขในตอนนั้นตอนที่เพิ่นมีการเสียชีวิตนั้นเนาะแม่นมาแลนเงินอุดหนุนพ่อใหม่นำประกันสังคมได้และก็รับไปตลอดชีวิตเนาะบ่แม่นว่าตอนนั้นคู่สมรสเสียชีวิตตัวอย่างว่าผัวเสียชีวิตเมียตอนนั้นยังอันน่ะ53ปีมารอทายอีก2ปี54 55แล้วสิมาแลนของเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมตัวที่แม่นบ่ได้นะหมายความว่าต้องครบเงื่อนไขในตอนนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องพอดี55ปีในตอนนั้นเมียเสียชีวิตผัวต้องพอดี60ปีในตอนนั้นจึงจะสามารถห้องของเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมได้วันนี้ผู้ที่รับเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมอันที่1จะได้รับก็คือแม่นเงินอุดหนุนใหม่2เอิ้นว่าใช้บัตรประกันสังคมไปตลอดชีวิต3มีเงินเมียนคาบสังสการเสียชีวิตให้พร้อมเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับข้อมูลที่นำมาโอ้มาลมให้มีโอกาสได้ฟังในมื้อนี้พอกับสันติภาพได้ใหม่เนาะในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สันติภาพลามีโอกาสไปก่อนสบายดีอ
1: ยู่ประมาณ 4:26 เด้อ4:26เอ้ยสิเริ่มอันนี้ละแสดงว่ามีเวลาฮอตโอเคฮอต4:26เราเริ่มโค้งครับเราเริ่มปิดรายการไปสู้แป๊บนึงอีกเดือนหนึ่งนาทีมายังอีก1นาที

0: รายการพันเรื่องเราว่าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz
1: พบกับพวกเราทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์
0: จุดประสงค์ของรายการพวกเราแม่นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ผู้ที่อยากเริ่มธุรกิจแต่บ่ฮู้จะเริ่มจากจุดใดหรือผู้ที่เริ่มธุรกิจไปแล้วแต่บ่ฮู้ขั้นตอนในการบริหารจัดการและนี่จึงเป็นที่มาของรายการของพวกเฮา
2: โดยทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เฮาจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมโอ้ลมแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ทุกๆท่านนอกจากนั้นทีมงานของเฮายังจะนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านธุรกิจมาร่วมแลกเปลี่ยนโอ้ลมกับทุกๆท่านอีกด้วย
0: อย่าพลาดกับรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ
3: สบายดีมิตรแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้รายการเฮาเป็นมื้อสุดพิเศษเพราะว่าเฮาได้รับเกียรติใช้คําว่ารับเกียรติจากน้องจุงจิงเนาะเพิ่นเป็นวัยรุ่นผู้นึงที่มาแห่งตอนนี้แล้วเพิ่นก็เป็นผู้หนึ่งที่เฮ็ดหลายธุรกิจแห้งได้เกียรติแต่เพิ่นแต่ก่อนอื่นบ่เฮาจะไปทักทายสวัสดีเพิ่นก่อนเนาะสวัสดี
4: สบายดี
3: โอ
4: ้ดีใจแห้งที่เอ้ยชวนมา
3: ใช่แม่นบ่
4: แม่น
3: โดยจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนนะเนาะเข้าใจกับรู้จักจริงๆแต่ว่าก่อนหนูอยากให้จริงๆแนะนําตัวเองแน่นอนว่าตอนนี้น้องอันไหนเฮ็ดธุรกิจยังแลอยู
4: ่เด้อได้สบายดีชื่อจริงเด้ออยากจะบอกว่าตอนนี้น้องจริงบริหารอยู่ที่3ธุรกิจซึ่งธุรกิจแรกเนาะก็จะเป็นเฮ็ดแบรนด์ของคนลาวเฮาเองแล้วตัวนี้น่ะก็คือจริงเฮ็ดย้อนว่าอยากให้คนลาวภูมิใจที่ว่ามีแบรนด์นี้ที่ได้ใช้แบรนด์นี้แล้วต่อมาเนาะก็จะเป็นห้างจุงจิงเฮาส์จะเป็นห้างที่ว่าสินค้านําเข้าเนาะซึ่งอ่ะบ่ว่าจะเป็นมวงที่มวงสุขภาพในตอนนี้เนาะก็คือเฮาก็นําเข้าสิ่งที่ว่าตอบโจทย์คนแล้วสิ่งสุดท้ายเนาะก็คือธุรกิจความงามที่แบบเป็นการเฮ็ดเล็บอย่างสิแน่นอนว่าผู้หญิงต้องควบคู่กับความงาม
3: เฮ็ดหลายธุรกิจแ
4: ฮ่เลยแม
3: ่นแล้วแน่นอนเด้เสื่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้จุดเริ่มต้นของจริง
4: ๆเลย
3: แบบธุรกิจอันใดที่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นของจริงๆเลย
4: อ่ะจริงนะเริ่มต้นด้วยเงินเพียงแต่400,000กีบในสมัยนั้นเนาะก็คืออายุ13ปีก็คือจริงบอกเลยว่าตอนที่จริงเริ่มพนักงานก็คือเป็นสินค้านําเข้าคือกันแต่ว่าเป็นแบรนด์ประเทศเพื่อนบ้านในการที่ว่าขายแบบสครับขัดผิวสินะซึ่งตัวได้นะซองละประมาณ 10,000 กีบนึงได
3: ้แม่นบ่ 10,000 กีบ
4: เริ่มต้นประมาณ50ซองนี่แหละในการลงทุนแม่น
3: ว้าว
4: อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ว่าให้เป็นจริงในทุกมื้อนี
3: ้อ๋อแล้วแน่นอนแหละมันมีจุดเริ่มต้นแบบนั้นนะจริง
4: ๆ
3: ก็อยากรู้ว่าเงินก่อนทําอิฐที่ว่าจริงๆได้จากธุรกิจนั้นน่ะแล้วมันเป็นประมาณเท่าใดและที่สําคัญก็คือเวลาเนาะเฮาได้เงินก่อนทําอิฐน่ะจริง
4: ๆ
3: เฮารู้สึกประมาณใดพอรู้สึกตอนนั้น
4: Amazing แฮง
3: Amazing
4: ตกใจแฮงแบบบ่คิดว่าตัวเองแบบจะสามารถหาได้อันนั้นคือเริ่มแรกกับประมาณตอนนั้นลงทุนไปสักพันเนาะกําไรอย่างซี่นะรวมกับประมาณล้านต้น
3: ๆ
4: ตกใจแฮงว่าป้า13ปีสามารถจับเงินล้านได้แล้ววะเพราะว่าแบบคือดีใจแฮงบ่คิดว่าตัวเองจะสามารถหาเงินล้านได้ในอายุสําหันสินะ
3: ตอนนั้นจริงๆอายุประมาณเท่าไหร
4: ่13ปี
3: 13
4: ตอนนั้นอยู่ม .3
3: ว้าว13ปีแท้
4: เด้อแต่เสื้อบ่ก่อนที่ว่าจะจับสินค้านั่นน่ะก่อนหน้านี้นะขายแทบทุกอย่างเลยสมัยนี้ฮิตสกุตชี่มันเนาะ
3: อ๋อ
4: สมัยนั้นคือสลามซื้อมาขายบ่ออกซื้อเคสมาขายบ่ออกทุกอย่างขายบ่ออกจนตัวที่จริงเราเนี่ยคือตัวที่สามารถเฮ็ดจริงมาทุกมื้อนี้ได
3: ้แม่นบ่
4: โดยแม่น
3: ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะทุกคน
4: เลย
3: นี่แหละคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเจอจริงๆมาเพราะจริงเฮ็ดหลายอย่างแฮะแล้วล่าสุดมีนี่บู๊บแม่นบ่ที่ว่าน้องนําเข้ามาขายน้ําที่ว่าเห็นแล้วก็มีเป็นพวกโทรศัพท์แม่นบ่
4: โดย
3: อ๋อตัวนี้เฮาคิดจังได๋เฮาจึงแบบว่าอยากเอาตัวนี้นําเข้ามาน
4: ่ะเหตุผลที่จริงนําเข้ามาเนาะก็ย้อนว่าการตอบสนองคนก็คือคนเฮาอ่ะนะเฮาบ่ฮู้ได้ซ้ําว่ามื้อนี้ที่เฮามานั่งอัดรายการเมื่อวานนี้เฮานอนพอบ่
3: อ๋อ
4: recovery เนาะก็คือความพร้อมของร่างกายของเฮามันพร้อมซําใดแล้วเฮาใช้ความคิดความขอโทษความเครียดไฟซ้ําใดแล้วคิดภาพออกว่าสมมุติว่าเอ้ยกําลังนั่งอัดรายการอยู
3: ่
4: เมื่อวานนี้เอ้ยอาจจะนอนหน่อยแรงมาหมู่นัดเอ้ยว่าเฮ้ยเฮาไปแล่นกันบ่อยู่ธาตุหลวงบ่อีต่างๆแต่ร่างกายของเอ้ยบ่พร้อมเฮากับบ่ฮู้เลยถ้าเฮาบ่ใส่มุ้งตัวนี
3: ้อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเฮานําเข้ามาเนาะ เดี๋ยวเอาไงซะอยากให้คนกลับมาเบิ่งสุขภาพตัวเองไรขึ้น
4: เมนเพราะว่าสิ่งที่ว่าจริงเหตุทุกอย่างเนาะบ่ได้สนใจเพียงแต่เม็ดเงินแต่สิ่งที่จริงสนใจก็คือเฮาได้สินค้านี้ไปเฮาได้สิ่งนี้ไปแล้วจะพัฒนาชีวิตตัวเองไปในทิศทางใด
3: ว้าวบ่ธรรมดาตัวนี้โดยและแน่นอนแหละจริงๆเวลาเฮาเฮ็ดธุรกิจมาเนาะเสื้อว่าก็ต้องพบอุปสรรค
4: มี
3: หรือว่าปัญหาโ
4: ดย
3: แล้วจริงๆมีวิธีจัดการแนวใดกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาของเฮา
4: ก็คือจริงคิดว่าสำหรับจริงเนาะในการที่ว่าแก้ปัญหาของตัวเองนะก็คือเริ่มต้นจากความรู้สึกของเฮาที่เฮาสามารถควบคุมได
3: ้
4: เนาะก็คือการนอนก็คือสำคัญทุกอย่างในชีวิตสำคัญแฮงบ่ว่าจะเป็นการที่ว่าเฮาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่เรื่องใดเรื่องนึงจริงก็เลยคิดว่าปัญหาเวลาจริงเจอนะจริงต้องเอาอารมณ์ตัวเองให้มันได้ก่อนสมมติว่ามื้อนี้จริงเสียใจบ่ว่าจะเป็นแบบว่าธุรกิจสมมติถูกโกงมาล้มละลายมาในตอนนั้นจริงขอแชร์ประสบการณ์เลยก็คือถูกโกงมาจากเรื่องไหนนึงเนาะคือเงินตอนนั้นจริงหมดเลยแมนใครแต่ว่าแบบพอเวลาเขาเจอเรื่องปุ๊บหิวตัวเองได้บ่มือนั้นหิวไปเลยจริงปล่อยตัวเองเลยก็คืออยากนอนบ่อยากกินข้าวที่จริงตอนนั้นก็กินบ่ลง
3: แม่นบ
4: ่มันบ่เหลือเลยนะที่ว่าหามาตั้งแต่13ล้มละลายตอน18ก็คือบ่เหลืออย่างเลยตอนนั้นก็ยังบ่ได้เปิดอาหารอีกเฮ็ดออนไลน์แล้วใครเนี่ยที่ตอนนั้นยังบ่ได้มีภาระหลายขนาดนี้เนาะก็คือมื้อนั้นจริงจัดการตัวเองด้วยการที่ว่าปล่อยทุกอย่างทิ่มทุกอย่างนอนตื่นมาแล้วเริ่มใหม่เพราะว่าคติของจริงๆเสือว่าถ้าสมมติว่าเฮาลุยต่อไปเนาะแล้วถ้าสมมติว่าสิ่งที่ในเฮาบ่ล้มเหลวนะก็คือการที่บ่ล้มเลิก
3: นี่ถูกต้องอุ๊ย
4: คมบ
3: ่คมแฮงอันนี้เห็นดีน้ำหลายคือขันเฮาล้มเลิกคือจบเลย
4: แม่น
3: อันนี้คือเฮาบ่ล้มเลิกแสดงว่าเฮายังมีแฮงไปต่อได
4: ้แม่น
3: ว้าวถือว่าบ่ธรรมดาแล้วมันต้องมีแหละเนาะเวลาเฮาเจออุปสรรคหรือว่าเจอปัญหานะเราอย่าคิดว่ามันยังคือแห้งบันดาลใจที่ว่าเฮ็ดให้จริงๆรู้สึกว่าเอ้ยต้องไปต่อแพ้บ่ได้มีบ
4: ่มีที่เห็นคำคมหนึ่งโคตรมักเลยก็คือถ้าเฮาชนะคนเดียวนะแปลว่าเฮาชนะเบิดครอบครัวแล้ว
3: เ
4: ว้แม่ที่คิดว่าจริงเสียว่าจังไหนมื้อใดมื้อนึงถึงบนมื้อนี้จริงก็ต้องเป็นเสาหลักครอบครัวจริงก็เลยคิดหาครอบครัวเป็นหลักแล้วก็ลุกขึ้นมาเพราะว่าเคยได้ยินบอกการที่ว่าเฮามีแฮงบันดาลใจให้ตัวเองเนาะเป้าหมายถ้าคือตัวเฮาเองนะเฮาจะไปได้บ่ได้ดุนแต่ถ้าแฮงบันดาลใจของเฮาคือคนอื่นคือคนในครอบครัวจังได๋เฮากับบ่หยุดแน่นอน
3: โอ้ยอันนี้เป็นแฮงบันดาลใจเฮาเลยแม่นบ่ที่ให้จริงๆแบบลุกขึ้นสู
4: ้เด้อ
3: แล้วตอนนี้น่ะแน่นอนนะเนาะแต่ละครอบครัวจะมีคนที่เป็นหลักเนี่ยตอนนี้น่ะสามารถใส่คําบอกได้บ่ว่าจริงๆคือเสาหลักครอบครัว
4: ตอนนี้อาจจะยัง
3: ยังกันบ
4: ่นี่อาจจะยังเถื่อ
3: คิดไว้ไว้นี่เนาะพอเห็นจริงๆเห็นหลายอย่างแฮง
4: นี่บางคนก็ว่าเฮ็ดเวียกคือเป็นหนี
3: ้มันแหละนั่นแหละล่าสุดเห็นไลฟ์สดไปจังได๋ไลฟ์สดอ่ะ
4: เป็นสิ่งที่แท้จริงมีน้ําตาครั้งแรกออกโซเชียลเลย
3: แม่นบ
4: ่แม่นเห็นบ่ขนาดตอนที่จริงเราให้เอ้อฟังว่าตอนที่จริงล้มละลายเนาะกายังบ่เคยเอาน้ําตาออกมาเลยตอนนี้นะก็คือสิ่งที่จริงแชร์ออกมาเนาะที่อยากแชร์ให้เห็นถึงว่าที่จริงให้ออกมานะมันบ่แม่นว่าจริงยอมแพ้แต่เป็นสิ่งที่ต่อให้จริงเจออุปสรรคหลายก็นี่จริงก็อยากพักดัน SME ลาวของเฮา
3: โอ้ยดี
4: แม่เลยเป็นเหตุที่ว่าจริงเฮ็ดไลฟ์สดตัวจริงๆคอมมูนิตี้ไลฟ์ตัวนั้น
3: แม่นเห็นก็คือมีไฟดับ
4: มี
3: อย่าสถานที
4: ่แม่
3: แล้วมีอย่างอีกที
4: ่ก็คือตอนขึ้นโค้ดก็บ่ได้เนาะก็คือโฆษณาอย่างซินะการันบ่ได้เลยแบบได้ลงแล้วก็ไลฟ์ขึ้นมาประมาณ5ครั้ง
3: แม่นบ
4: ่มันจุดยืนของจริงๆที่ยืนในตอนนั้นก็คือยอมบ่ได้เพราะว่ามีหลายคนมีพาร์ทเนอร์หลายคนที่นั่งท่าอยู่หั่นเฮาจะเอาตัวเองเป็นหลักบ่ได้เฮาต้องคิดหาคนอื่นนําแล้วก็คนที่ซัพพอร์ตเฮาในตอนนั้นนี
3: ่โอ้ยแต่ว่าสิ่งที่ว่าน้องเฮ็ดก็คือมันช่วยเจ้าของธุรกิจหลายคนนะเจ้าของแบรนด์ต่างๆเขาก็เอ็นดูนะตามที่ว่าเออเบ
4: ิ่ง
3: น
4: ี่ไปหายจริงเลย
3: ไปหายเลย
4: แม่นเพราะว่าเฮาแบบว่าคือขึ้นในไลฟ์ตอนนั้นน่ะก็คือการที่ว่าสร้างแบรนดิ้งให้ตัวเองแล้วคือการที่พร้อมแล้วว่าเฮ้ยคนเราเฮานะจับคลิปภาพเราสมมุติว่าจริงไลฟ์สดคนเดียวขายคนเดียวภายขายคนเดียวก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าธุรกิจหลายคนนะมาพักดันไปน้ํากันนะคือแบบจริงๆในฮู้ว่าคนเราเฮาพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าน้ํากันอีหลี
3: ถูกโอ้ยเฮ็ดต่อเฮ็ดต่อ
4: เนาะ
3: ลุยต่อไปเฮ็ดต่อเลยแน่นอนตอนนี้น่ะจริงๆอ่ะเฮ็ดธุรกิจหลายอย่างแฮงเนาะบ่จะเป็นนําเข้าสินค้าแล้วก็มีได้ยินว่ามีสกินแคร์แม่นบ่มีเกี่ยวกับความงามแม่นบ
4: ่เด้อ
3: มีเล็บนําตัว
4: แม่น
3: มีเฮ็ดเล็บแม่นบ่เฮ็ดครบเบิดเลย
4: แม่นเกือบจะครบเลย
3: เกือบจะครบเลยแล้วก็ได้อยากฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจหลายอย่างแบบนี้น่ะน้องบริหารจัดการเวลาแนวใดแล้วก็บริหารทีมจังได
4: ๋เด้อที่อยากให้คิดภาพเนาะถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะเป เป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะคือต้องตอบแชทต้องแพ็คเครื่องต้องทายคอนเทนต์หลายอย่างแห่งขั้นจริงมานั่งเฮ็ดเองบ่นี่นะ
3: โอ้
4: จริงอยู่นี่บ่ได้แน่นอน
3: หัวฟู
4: แม่นการบริหารเวลาของจริงเนาะก็คือเฮาต้องใช้เวลาให้มันแบบเป็นประโยชน์ที่สุดอันใดคือคนเฮาส่วนหลายนะบ่กล้าวางมือให้คนอื่นเฮ็ด
3: ตัวนี้แหละ
4: แม่นเฮาต้องเลือกว่าเฮาจะเป็นเฒ่าแก่หรือว่าจะเป็นนักธุรกิจ
3: Oh.
4: นี่คือ mindset ที่แท้จริงกล้าจ้างทีมงานที่มีทีมงานที่ว่าต้องลุยไปน้ำกันเนาะก็คือจริงบริหารเวลาโดยการที่อันใดที่ตัวเองต้องเฮ็ดอีหลีก็จึงต้องลงมือเฮ็ด oh. แต่ถ้าอันใดที่ให้คนอื่นเฮ็ดได้ก็คือเฮาจึงเช็คเวียกเอาน่าจะดีกว่า
3: mm.
4: แล้วก็เลือกเฮ็ดอันที่มันแบบ priority ก็คือหลายคนจะฮู้จัก to do list เนาะก็คือมื้อนี้เฮาต้องเฮ็ดหยัง
3: oh.
4: เป็น10อย่าง20อย่างคนเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาบ่แม่น AI เฮาบ่แม่น robot
3: ถูกต้อง
4: สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือเฮาต้อง blocking time ก็คือการที่ว่าเอาเวลานั้นเลยว่าโอเคเวลานี้เฮาเฮ็ดสิ่งนี้ให้มันแล้ว3สิ่งที่เฮาควรแล้วก่อนที่จะหลับตานอนในมื้อนี้นี่
3: อุ๊ยอันนี้ดีเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มที่เกิดขึ้นใหม่เขาจะมีธุรกิจนั้นจริงๆเขาคิดว่าต้องเฮ็ดเองทั้งหมดและที่สำคัญคือพอธุรกิจมันโตไปในระยะนึงอะนะหลายคนเขาจะบ่จ้างคนอื่นแบบทําตั้งแต่คิดคอนเทนต์ถ่ายทําตัดต่อแพ็คเป็นแอดมินเฮ็ดทุกอย่างเลยแล้วพอธุรกิจมันเริ่มขยายแล้วลูกค้าเริ่มหลายก็รู้สึกเบิร์นเอาท์แต่ก็เลยอยากถามจริงๆว่าเวลาเฮ็ดแต่ละอย่างส่วงแรกๆนะที่ว่ายังบ่ทันมีทีมแบบนี้นะ
4: เดย
3: น้องก็มีส่วงที่ว่าเบิร์นเอาท์บ่ที่แบบเบื่อแบบบ่อยากเฮ็ดหยังเลยซินะมีบ
4: ่เชื่อว่าช่วงนี้ก็ยังมีหาก็ฮิวตัวเองกลับขึ้นมาได้แม่นตอนที่เบิร์นเอาท์นะจริงรู้สึกว่าพอละที่บอกชีวิตเฮาอะนะบางเทื่อก็มีมายด์เซตแปลกๆเข้ามาสิ่งที่ว่าเจ้ในจริงหิวได้เนาะก็คือการช่วงที่จริงเบิร์นเอาท์จริงบ่คิดหาเป้าหมายเลยลืมเลยซ้ำมา
3: แม่นบ่
4: โดยทุกมื้อนี้จริงต้องการหยังกันแท
3: ้
4: ตอนที่เฮาเบิร์นเอาท์เนาะเฮาบ่ฮู้ตัวเองคนอ้อมข้างนี่แหละจะเป็นคนแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบคือหลุดโฟกัสแท้อ๋ออ่าคือเป็นแนวนั้นคือเป็นแนวนี้ใส่ว่าสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าไว้นะใส่ว่าอยากเฮ็ดให้มันเป็นแนวนั้นนี้คือเว้ยลงมือเลย
3: แม่นบ
4: ่แม่นตอนที่จริงฮู้สึกว่าฮิวตัวเองมาได้ก็ย้อนว่าการที่เฮ็ดวิชั่นบอร์ดกลับมาหันเบิ่งว่าเออสิ่งแท้ที่เขาต้องการนะคือสิ่งนี้เนาะสินะนี
3: ่ว้าวอันนี้สำคัญวิชั่นบอร์ดอะ
4: เดี๋
3: ยวเสื้อว่าหลายๆคนที่ว่าเริ่มสร้างชีวิตเนาะคนมีอะไรตัวนี้นะเพราะมันสำคัญอะเออคิดว่าคงเออก็มี
4: แม่นเหรอ
3: แม่น
4: เขาต้องรีเซ็ตไว้ทุกปี
3: แม่นทุกปีจะมาเหตุใหม่เลยสินะซึ่งมันก็ต้องให้มันควบคุมเนาะในแต่ละด้านของชีวิตเฮาว่าจะเป็นเวียกงานการเงินการท่องเที่ยวงานอดิเรกสินะ
4: เดี๋ยว
3: เอออันนี้ดีเดี๋ยวหลังไมค์เฮาลบกันเรื่องนี้ต
4: ่อได้เลย
3: อยากให้ได้หลายคนน่ะนะไปเฮ็ดเพราะมันจะเป็นอย่างที่เวลาเฮาแหนมาเบิ่งอ่ะนะบ่แท้ก็ยังเอาเฮ็ดใส่โทรศัพท์เลยนี
4: ่ป้า
3: อันนี้มันเวลาเฮาปลดล็อกเนาะมันก็จะเห็นอยู่นี
4: ่เพราะมันคืออันเตือนใจของเอ้ยนะแต่ละมื
3: ้อแม่นนี่แหละนี่เฮา
4: ว้าว
3: ก็จะเห็นแต่ละปีซึ่งจริงๆถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวมีโอกาสน้องแชร์ลงในซองน้องน้ํา
4: ได
3: ้เนาะเออว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจเวลาคนเฮาเวลาเบิร์นเอาหรือว่าเมื่อยกับชีวิตท้อแล้วบ่อยากไปต่อยังหน่อยมาเปิดเขียนอ้าวมีคำว่าอันครอบครัวบ่สินะเอ้ยมีอะไรครอบครัวต่างหากเลย
4: อ
3: ันนี้ดี
4: เสื้อบ่ว่าจริงกําลังจะเฮ็ดคล้ายๆพอดแคสต์แต่บ่แม่นกําลังสั่งไมค์มาที่บ่ว่าฟีลแบบถ่ายคนเดียวจะว่าแชร์ว่าแบบ revision board blocking time ทุกอย่างมันเป็นแนวใดสินะ
3: ดี
4: จริงอยากเฮ็ดเพราะว่าจริงรู้สึกว่าในเมื่อเฮาผลิตสินค้าคือ Dex brand ของจริงเนาะก็คือเป็นแบรนด์ลาวที่ว่าโอเคหาก็มีมาร์กหน้าอย่างนี้นะเฮาตอบสนองกับเจ้าแต่ว่าเฮาเฮ็ดทุกอย่างแล้วแต่อาหารสมองดิ
3: ตัวนี้สําคัญ
4: เฮาแชร์บ่สินะ
3: เฮ็ดเด้อเด้อเอ้ยไปจอยเนาะ
4: เนาะเอ๊ะ
3: เฮาก็ไปเนาะ
4: เลย
3: เฮ็ดกันไปกันมา
4: ได้เลยจริงพบมาหาปีทันอยู่แห่งชาติลาว100ครั้ง
3: โอ๊ยเลิศเนาะอุ้ยที่ว่าดีอ่ะจริงมื้อนี้เนาะแล้วที่สำคัญที่สุดเนาะนอกจากว่าเรื่องเบิร์นเอาท์เรื่องการเฮ็ดเวียกเรื่องกำลังใจซึ่งจริงๆก็ครอบครัวเนาะหลักนะตอนนี้แล้วก็เมื่อได้ที่เบิร์นเอาท์จริงๆก็จะกลับมาเบิ่งวิชั่นบอร์ดตัวเองมันก็จะรู้สึกว่าเออบ่ลืมเป้าหมายเฮาอยู่นี่เด้อเฮาโฟกัสตัวนี
4: ้
3: เพราะบางคือว่าแหละการใส่ชีวิตนะเวลามันไปเจอหลายๆอย่างมามันก็เฮ็ดให้เฮาเมื่อยแล้วก็ลืมเป้าหมายไปเลยวิชั่นบอร์ดอ๋อคือหน้าจอโทรศัพท์แล้วแต่ว่าบ่ได้เบิ่งมันเนี่ย
4: บ่ได้โฟกัส
3: ม
4: ันบ
3: ่แม่นมันก็เป็นได้กันนะเนาะแต่เชื่อว่าได้หลายคนก็อยากฮู้เนาะจริงๆมีคนติดตามหลายปานนี
4: ้เลย
3: ร่วมๆอยู่ Facebook กับ TikTok เออว่าห่วยก็หลายแสนได้เกือบล้านแล้วนะ
4: ครึ่งนึง
3: ครึ่งล้าน
4: เลย
3: แล้วหลายคนก็ต้องอยากฮู้แล้วเนาะอุ๊ยเทคนิคการสร้างตัวตนมันหยังกันบ
4: ่
3: แต่ว่าเฮาจะยังบ่ทันเผาในช่วงที่1เฮาจะมาเผาในช่วงที่2เองแต่ว่าต่อไปเฮาจะไปพักเบรกก่อนเฮาฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วเฮาจะมาต่อช่วงที่2
4: เลย

0: จ้ากับเข้ามาสู่รายการของเฮาครั้งที่2กับรายการพันเรื่องเล่าเว้าเรื่องธุรกิจมื้อนี้เฮาก็อยู่กับแขกรับเชิญของเฮานั่นก็คือน้องจุงจิงนั่นเองเฮาร่วมกันมาแล้วเนาะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของน้องจุงจิงว่าเพิ่นเฮ็ดธุรกิจหยังแดแล้วระยะต่อมาคือระยะที่2เพิ่นจะมาแชร์ให้เฮาฮู้ว่าวิธีการสร้างตัวตนอยู่ออนไลน์บ่ว่าจะเป็น Facebook หรือ TikTokที่ว่าน้องเพิ่นสร้างมาตอนนี้มีคนติดตามนี่ก็เกือบครึ่งล้านเลยเนาะ
1: โดย
0: แล้วก็ธุรกิจหลายธุรกิจเดี๋ยวต่อไปเชื่อว่าทางบ้านเพิ่นก็อยากรับฟังเนาะว่าจริงๆเฮ็ดจังได๋เนาะคือสร้างตัวตนมีคนติดตามหลายแบบนี้แล้วก็เฮ็ดให้ธุรกิจเติบโตมาขนาดนี้โดยเดี๋ยวจริงแชร์เลย
1: โดยได้เลยดีใจเนาะที่ว่าเอื้อถามมาจุดนี้ก็คือจริงเริ่มจากการที่บ่ฮู้หยังตอนแรกเริ่มจากการคิดก่อนแต่เฮาคิดจังได๋เฮากับบ่ได้ลงมือเฮ็ดจังเทื่อที่ก็เลยลงมือเลยแล้วตอนแรกก็รู้สึกว่าป้าคนนี้แบบไปหลายสายแฮงสุดท้ายก็จริงแม่จริงจับคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ได้เนาะแล้วเสื้อบอกมาคือที่ว่าบางคนว่าเฮ้ยจริงบริหารจังได๋ TikTok ตั้ง11ซอง
0: 11ซอง
1: แม่ก็จะว่าบริหารจังได๋จริงก็เลยบอกไปเลยว่าจริงบ่ได้เฮ็ดคนเดียวจริงเฮ็ดนําทีม
0: อ๋อมีทีมมีทีมงาน
1: แม่ทีมจริงแบบป้าถือว่าสุดยอดแฮงเนาะเฮ็ดตั้ง30กว่าล้านวิวคลิปนั้นน่ะ
0: บางคลิปอันไหน
1: แมนคือแบบเป็นคลิปที่บ่มีจริงอีกใดบางคนว่าเฮ้ยช่องอื่นติดตามหลายจริงๆจะบอกโบเป็นน้ําทีมเลย
0: เป็นน้ําทีมโอ้ยเก่ง
1: ก็คือจริงอยากจะบอกว่าการที่เฮาเฮ็ดคอนเทนต์นะมันบ่มีขีดจํากัดมันบ่มีกรอบมันบ่มีสูตรสําเร็จมันขึ้นนําเทรนด์มันขึ้นนําทุกอย่างที่ว่าเกิดขึ้นในตอนนี้ที่ว่าคนอยากฟังหยังคนอยากเห็นหยังคนอยากเบิ่งหยังจริงก็เลยอยากจะบอกว่าไผที่ว่าอยากลงมือเฮ็ดเนาะก็คือลงมือเลยถ้าบ่ลงมือมื้อนี้เฮาจะบ่ฮู้ผลเพียงแต่ลงมือแล้วมี data เนาะว่าโอเคคลิปนี้เราเป็นแนวใดเฮามาวิเคราะห์แล้วเฮาก็จึงลุยต่อมันบ่มีสูตรสําเร็จแน่นอนสําหรับจุดนี
0: ้ว้าวตัว data สําคัญจริงๆตัวนี้น่ะหลายคนแนมค้ําเวลาเฮ็ดคอนเทนต์ไปแล้วมันมีคอนเทนต์ที่แมสที่ขึ้นฟีดเป็นล้านวิวแล้วหลังจากนั้นไปจะลงทางจะบ่ว่าเดี๋ยวจังได๋ต่อพอบางครั้งที่ตอนเฮ็ดมันอาจจะเป็นคลิปที่ว่าเป็นกระแสเนาะเป็นเทรนด
1: ์
0: มันอาจจะแมสแต่ว่าหลังๆมามันคลิปมันจะลงแต่ว่าหลายคนน่ะลืมเอาหลังบ้านน่ะมาวิเคราะห์เอาวิดีโอที่มันเคยฟีดมาวิเคราะห์ก็ได้เฮ็ดคอนเทนต์ไปเรื่อย
1: ๆ
0: อันนี้เอิร์กก็บอกหลายๆคนได้เนาะว่าเวลาเฮ็ดคอนเทนต์ไปน่ะพยายามกลับมาเบิ่งคลิปที่มันฟีดแล้วเอาคลิปนั้นกลับมาเฮ็ดขึ้นนอกเฮ็ดนั่นวะ
1: แม่นคือมีช่วงที่ว่าจริงบ่ลงเฮ็ดแม่งก็ลงทางไปเลย
0: แม่นบ
1: ่เด
0: ้อและช่วงที่ว่าลงทางเนี่ยตอนนั้นไปเฮ็ดคอนเทนต์อีหยังแน
1: ่ก็คือลงตามใจตัวเองคือเขาต้องเข้าใจว่าในเมื่อเขาออกมาในสื่อแล้วเขาบ่แม่นว่าเฮ็ดในสิ่งที่เขาอยากเฮ็ดแต่ต้องเฮ็ดในสิ่งที่คนอื่นอยากเบิ่งอันนี้คือแบบว่าคีย์หลักในการเฮ็ดคอนเทนต์เลย
0: เฮ็ดในสิ่งที่คนอยากเบิ่ง
1: โดยแม่น
0: แม่นแน่บางครั้งเขาอยู่อุ้ยมื้อนี้เขาไปโลเคชันงามเขาก็ถ่ายโลเคชันลงมื้อนี้แต่งตัวงามก็ถ่ายลงอันนั้นเฮ็ดตามใจมันบ่แต่ว่าถ้าว่าเฮ็ดตามจริงที่คนอยากเบิ่งคือน้องเฮ็ดหลายธุรกิจถูกบ่บ่จะเป็นเกี่ยวกับบิวตี้หั่นหรือว่าเกี่ยวกับนําเข้าสินค้าตัวนี้น้องเอามาสอดแทรกใส่ในกับธุรกิจเฮา
1: สําหรับในการสอดแทรกธุรกิจน้องก็คือต้องตอบโจทย์ลูกค้าว่าคือเคยได้ยินว่าปัญหาอยู่ใส่เงินอยู่หั่น
0: แม่นจะตอบอันนี้แม่นเลย
1: แม่นจริงก็เลยคิดว่าโอเคจริงหั่นน่ะเป็นแม่ค้าน้อยก่อนที่จะมาเป็นอินฟูเนาะก็คือก่อนที่ว่ามาสร้างตัวตนสินะเฮาเป็นแม่ค้าก่อนเฮาเลยเน้นในเรื่อง data หลังบ้านในการวิเคราะห์ที่เป็นคนนึงที่โคตรมักวิเคราะห์เลย
0: แม่นบ่อุ๊ยดีอันนี้เป็นความจริงจริงๆหุ้ยแสดงว่าหัวข้อนี้เนาะถ้าบ่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ว่าฟังอยู่อยากให้ฮู้เลยว่าหลังบ้านสําคัญเฮาต้องวิเคราะห์ว่ากลุ่มคนฟังเฮามันไผเนาะแล้วเขาจะมีปัญหาหยังแล้วคลิปได้มันแมสดีแล้วเฮาเฮ็ดไปล่ะบังเอิญว่าเฮาได้ขายของอันนี้อยากให้เอามาวิเคราะห์แล้วก็เสิร์ฟเข้าไปให้มันตรงจุดเนาะที่ว่าน้องบอกว่าปัญหาเขาจะเอาอันแหละ
1: เ
0: ลยอันนี้สำคัญแมนๆเห็นดีสุดๆเลยแล้วแน่นอนแหละคือสูตรหรือว่าเทคนิคมันมีอย่างตายโตแต่ถ้าว่ามี3ข้อนะจริงๆที่ว่าน้องอยากจะแบ่งปันให้คนที่กำลังออกมาสร้างตัวตนใหม่ๆนะข้อ3ข้อมั้ย
1: อ่ะข้อแรกเนาะลงมือเลย
0: อ๋อลงข้อแรกก็ลงมือเลย
1: แมนเพราะว่าบ่มีสื่อสำเร็จข้อที่2ก็คือก้าวข้ามสิ่งที่เฮาบ่อยากเฮ็ดคิดเพราะว่าคอนเทนต์บางคอนเทนต์เฮาก็แบบว่ารู้สึกว่ามันบ่ตรงกับภาพลักษณ์เฮานะเฮาเฮ็ดไปแล้วคนอื่นจะเบิ่งจังได๋จริงก็เลยคิดว่าข้อนี้สําคัญแฮงแล้วข้อสุดท้ายเนาะจริงรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้คนฮักจริงในแบบนี้ก็คือเป็นตัวของตัวเอง
0: เป็นตัวของตัวเอง
1: แม่น
0: อุ๊ยมักตัวนี
1: ้สังเกตเลยว่าคอนเทนต์จริงอยากหัวก็หัว
0: เรียวๆต้องเป็นตัวของเองเลย
1: คือแบบหลายคนที่เห็นจริงก็จะว่า เฮ้ยคือในกล้องเลยเนาะแบบก็ใหม่ทั้งนิสัยและท่าทางทุกอย่างอะนะเขาก็จำเป็นต้องแบบในกล้องเป็นแนวหนึ่งแล้วตัวจริงเป็นแนวหนึ่งมันจะในคนแบบเขาจะอยู่บ่ได้โดนค่าบ่เป็นตัวเอง
0: ถูกต้องว้าววิดีอะเนาะทุกคนลงมือเห็ดเลยจริงๆบอกเนาะแล้วเวลาเขาลงมือเห็ดนี่นะต้องได้เห็ดอีเดียโนพันว่าเห็ดเด่นๆนี่ก็ได้เด่นๆบ่จริง
1: แม่นคือแบบว่าบางคนคิดว่าเฮ้ยแบบเห็ดไปซื้อเห็ดบ่สม่ำเสมอนะก็คือบ่ได้เลยฉะนั้นต้องลงมือเลย
0: เห็ดแบบว่าคือจริงๆบอกไว้อันเห็ดคือคนติดหนีนะ
1: แม่นก็ได้ว่าที่หาเงินคนติดหนี
0: อันนี้ความจริงอันนี้ความจริงเลยเฮาต้องเฮ็ดจนแบบว่าเฮาคือเฮาติดหนีเป็นตื่นพุ่นน่ะแล้วมันจะบ่มีเหตุผลให้เฮาแบบยุติเหตุมันบ่
1: แม่น
0: มันจะแบบทุกอย่างคือต้องหาเงินต้องเฮ็ดจังซี่นะ
1: แม่นหลายคนอ่ะจริงกันก็มักว่าอย่าว่าฮ้อนเงินนะแบบจริงว่าสิตลอดจนก็ว่าฮ้อนเงินแท้ว่ะจริง
0: เนาะอุ๊ยดีๆมากๆลงมือเฮ็ดแล้วก็สักพันมันต้องขามผ่านความอยากเฮาเนาะ
1: เลย
0: ให้มันได้เอียงกับอย่างที่เฮาอยากเฮาว่ามันโมเมนต์ตรงๆเฮ็ดเลย
1: เลย
0: ต้องคิดหลายมันบ่แต่สําคัญที่สู้เลยเป็นตรงตัวเองต้องเรียลเพราะคนบางส่วนนี้เขามักเองที่แบบเป็นเรียลเนาะ
1: น
0: ี่เสียดายเนาะคันว่าเฮามีเวลาจัก1ชั่วโมงคือสิร่มกันม่วนจริง
1: ๆแน่จริงไปได
0: ้เออแต่ว่าเวลาเฮานี่มันจํากัดเนาะแล้วเฮากับเอี่ยวเขามาฮอดตอนท้ายแล้วจริง
1: ๆ
0: ซึ่งแน่นอนแหละก็อยากจะให้ฝากให้เจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่กำลังออกมาสร้างตัวตนหรือมาเฮ็ดแบรนด์นี่นะยังไงก็จะได้เคล็ดลับหรือว่าเทคนิค mindset ดีๆจากจริงจริงมียังจะอยากจะฝากตอนท้ายป่ะ
1: โดยสำหรับจริงคือจริงอยากจะบอกว่าถ้าเขาบอกได้เลยเนาะ
0: โดย
1: สำหรับจริงจริงคิดว่าถ้าเขาเริ่มตอนนี้แล้วเขาจะเริ่มตอนใดมันบ่มีตอนใดที่จะสมบูรณ์ที่สุดโลกนี้นะบ่มีคำว่า perfectionist มีแต่ว่าถ้าบ่เริ่มตอนนี้ผลก็จะบ่ออกแล้วเขาก็จะบ่รู้ว่าเขาจะไปในทิศทางใด
0: ว้าวสรุปแล้วก็คือให้เริ่มเลย
1: โดย
0: เพราะว่าตามที่ไอ้ฟังมานี่นะจริงๆจะบอกคำว่าเริ่มเลยเห็ดเลย
1: ที่เป็นคนลุยแห่ง
0: อ้าวเสือ
1: คือแบบบางคนบอกว่าอันนี้ต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะจริงว่าโบเห็ดเลย
0: เห็ดไปก่อนเนาะเขาหักไปเยี่ยนหูเลยไปแก้ไขปัญหาเอาทั้งนั้นถูกปะว้าวดีแห่งจริง
1: ๆแล้วก็การเกี่ยมระบบเกี่ยมแบบข้อมูลคือสำคัญแห่ง
0: เกี่ยมโตให้พร้อม
1: นี
0: ่อ๋อสำคัญเป็นการเกี่ยมโตเช่นยังกะยาเกี่ยมโตให้พร้
1: อม
0: เนาะเกี่ยมฮอกบ่ต้องเกี่ยมโดนดอกแต่ต้องเกี่ยมแต่ต้องวางแผน
1: เลยแล้วขอแล้วขอแชร์อีกอันนึงเนาะก็คือ โดดเด่นและแตกต่าง
0: นี
1: ่
0: โดดเด่นและแตกต่าง
1: เพราะว่าทุกคนน่าจะมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองทุกอย่างของตัวเองซึ่งการที่จะเฮ็ดสิ่งไหนสิ่งนึงนะจริงต้องเฮ็ดให้มันต่างคืออ่ะขอว่าอันง่ายๆเลยที่เห็นพักมีงานเนาะก็คือมาร์กหน้าเนาะก็คือหลายคนจะเห็นติดเข้ามามาร์กหน้าเท่ากับแบบซองจริงเห็ดมาเลยแบบกล่องแบบกระปุก
0: กล่องแล้วกระปุกเห็นเห็น
1: ซึ่งแบบว่ามันได้หลายแล้วก็คุ้มค่าเองแล้วเห็นแล้วหู้เลยเป็นแบรนด์จริง
0: ว้าวสำคัญเนาะทุกคนให้ลงมือเห็ดเลยจริงๆบอกเนาะอยากเห็นยังเห็ดเลยแล้วก็ต้องเวลาเห็ดก็ต้องโดดเด่นแล้วก็ให้แตกต่างว่าอันนี้ก็เป็นลักคิดที่ว่าจริงๆมาแบ่งปันลงมือเห็ดดีจริงๆบอกหลายหลายก็เลยว่าทุกคนต้องไปเห็ดเลยแล้วแหละแล้วก็ต้องหยาดเห็ดไปเลยผ่านความหยาดไปให้ได้เนาะสำคัญที่สุดเป็นตรงตัวเองว้าวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าจริงๆมาแบ่งปันให้เฮาในมื้อนี้เนาะทุกคนและเสียดายคือเอวานะจริงเวลาเฮาจำกัดเนาะนี่เฮาก็ย่างมาฮอดตอนท้ายของรายการแล้วมีว่าต่อไปเฮาก็จะได้อำลาพระจากันก่อนบุดก็ขอบใจจริงๆหลายที่ว่ามาฮว
1: ง
0: แบ่งปันมื้อนี้เนาะ
1: เป็นอีกน้อยที่ได้มาพี่อยู่ครั้งเล็ก
0: แล้วมีโอกาสมาใหม่หาโอกาสใหม่มาลงกันอีกเนาะ
1: เด้อคำหน้าขอ2ชั่วโมง
0: ได้เลยโดยและสุดท้ายนี่ก็ขอฝากรายการของเฮาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิตรหักแฟนในการทุกทานเนาะสำหรับรายการเฮามันจัดทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 4:00 น 4:30 นรายการเฮาแม่น Business Talk Radio FM 103.7 MHz พันเดืองเหล่าเบาเรื่องธุรกิจดำเนินรายการโดยบุญฮูอรุณโบกและสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: สบายดี

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวภูมิใจนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น. และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงศ์สดผู้ดำเนินรายการเราจากเรื่องจริงในมื้อนี้มาพบกับทุกท่านในวันพักผ่อนของหลายคนแต่ก็ยังเป็นวันเฮ็ดเวียกของหลายคนเช่นเดียวกันดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังบุกบืนตัวเองหาวหันในการซอกอยู่หากินเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจหรือว่าสร้างตนในสังคมนี้มื้อนี้รายการเราจากเรื่องจริงพวกเรามีหลายข่าวที่จะมานำเสนอและก็จะมีบทสัมภาษณ์พิเศษใน30นาทีหลังสำหรับทุเรียนลาวเกี่ยมส่งออกไปขายอยู่ประเทศจีนและในสมองทับอิฐพวกเขามีหัวข้อข่าวที่สำคัญก็คือว่าเรื่องการมอบปึ้มจดหมายถึงหลานให้กับเสาสองหงเฮียนในนครหลวงจันทน์พร้อมนั้นยัง3องค์การจะตั้งมหาชนของบริษัทเบลาจำกัดเพื่อได้มีการสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและก็มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่โรงงานเบลาอยู่ทั้งแขวงจำปาสักในระยะที่ผ่านมาและท่านไหนที่มีความมักฮักอยากจะมีการศึกษาค้นคว้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทขอบอกเลยว่าคณะวิทยาศาสตร์สังคมนะมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาจะเรียนไปต่อปริญญาโทและพวกเขาอยากนำเสนออีกอันนึงก็คือสถานที่พักผ่อนย่อนใจและก็ยังเป็นบอนที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้อคันมาลาวแล้วต้องมาห้านนี้ห้านขอบใจเด้อห้านขอบใจเด้อบนหลาเสื้อว่าอยู่กับพวกเขานี่มาหลายละหลายปีเหลือเกินดังนั้นมูลนิธิมีรายละเอียดและกำลังใจอันน้อยใหญ่ของคนลาวพวกเขาก็ขอส่งไปหาทาง WIG นะคะที่เพิ่นไปแข่งขันอยู่ไอเบอร์คัพ2006มือแรงนี้เพิ่นสิมีการแข่งขันพวกเขาอย่าลืมส่งกำลังใจส่งแฮงเสียไปให้พวกเพิ่นนำเนาะทัพกีฬาน้อยพวกเขาเป็นความหวังของพวกเขาถ้าว่ากลับมาฮอดลาวแล้วแน่นอนรายการพวกเขาบ่พลาดที่จะเชิญมาในรายการเราจะจริงๆของพวกเขาตอนนี้พวกเขาพักฟังเพลงกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาซูรายการนี้นะอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายท่านได้เห็นข่าวในหน้าสังคมออนไลน์หรือว่าทั้งข่าวโทรทัศน์แห่งชาติวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ได้มีการนำเสนอบทข่าวที่สำคัญโดยเฉพาะการมอบปึ้มการมอบปึ้มนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้พวกเขาเห็นถึงการสร้างจิตสำนึกการปลูกจิตสำนึกให้หลายๆคนนี้ฮักการอ่านปึ้มและก็ฮักการที่จะเอาเป็นแบบอย่างอยู่ในปึ้มนี้โดยท่านทูตสุธรรมสกุลนิยมพร้อมด้วยท่านนางมาลีเวียงสกุลนิยมกับเป็นท่านทูตเช่นเดียวกันก็ได้มีการมอบปึ้มจดหมายถึงหลานให้กับเสาสองโฮงเฮียนในนครหลวงเวียงจันทน์และได้จัดขึ้นในวันที่29มิถุนาผ่านมานี้ที่สถาบันการต่างประเทศก็ได้มีพิธีมอบหาปึ้มจดหมายถึงหลาน Letter to Grandchildren ฉบับภาษาลาวและกับภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการโดยการอุปถัมภ์และการมอบของครอบครัวทานทูตสุธรรมสกุลนิยมและทานทูตมาเลเวียงสกุลนิยมเพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ลาวและโรงเรียนนานาชาติจำนวน22แห่งทั่วนครหลวงจันทน์รวมมูลค่าการอุปถัมภ์ในครั้งนี้มีถึง 32,250,000 กีบโดยมีครูอาจารย์ผู้บริหารการศึกษาและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมหลายกว่า100คนโอกาสดังกล่าวนี้ทานทูตมาเลเวียงสกุลนิยมก็ได้กล่าวให้ฮู้ว่าปึ้มจดหมายถึงหลานนี่นาเป็นผลงานของการประพันธ์อันทรงเกียรติของพระธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื้อในก็เป็นการรวบรวมเอาแนวคิดประสบการณ์ตัวจริงคำสอนทัศนคติในการดำรงชีวิตอันมีคุณงามความดีที่เป็นเข็มทิศซี่ทางให้กับเยาวชนสาวหนุ่มและกับนักเรียนคนรุ่นหลังนี้และในโอกาสดังกล่าวตัวแทนจากนักเรียนต่างๆที่ได้เข้าร่วมหันก็ได้ขึ้นกล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อพระธานประธานประเทศผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เฮียบเฮียงปึ้มเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทุนทางด้านปัญญาให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งได้เป็นการแสดงความขอบใจมายังครอบครัวท่านทูตสกุลนิยมที่ได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่นำเอาปื้มดีๆที่มีคุณค่ามาแบ่งปันให้แก่นักเรียนได้ค้นคว้าหำเหียนน้ำกันโดยตัวแทนน้องน้อยนักเรียนก็ได้กล่าวความรู้สึกบางตอนเพิ่นบอกให้ว่าพวกหลานนี้ถือว่าปื้มหัวนี้มีสมเป็นคือทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าและก็ปิ่นมูลมรดกทั้งด้านปัญญาที่จะนำไปปิ่นแห้งบันดาลใจในการบุกบืนดุมันทำเฮียนเพื่อกลายปิ่นพลเมืองดีและปิ่นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโดยเฉพาะก็เป็นคำคมที่ว่าชีวิตต้องสู้และต่อสู้เพื่อมีชีวิตแม้ได้มีการสร้างความประทับใจและก็แห้งสุขดันอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกหลานบ่ยอมท้อถอยต่อกับความทุกข์อุปสรรคในการเรียนและการดำรงชีวิตสำหรับการมอบปื้มในครั้งนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบ่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมทางด้านวรรณธรรมการอ่านในหมู่ของนักเรียนเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับการพัฒนาทักษะของด้านภาษาผ่านปื้มเป็นส่งฉบับสองภาษาก็คืออังกฤษแดลาวแดนะซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทั้งภายในและก็โรงเรียนนานาชาตินี่สามารถเข้าถึงแนวคิดและคำสอนดีๆเหล่านี้ได้อย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งหลายขึ้นกว่าเก่าภายหลังที่สำเร็จพิธีแล้วครอบครัวท่านทูตก็ยังได้มอบปึ้มดังกล่าวนี้ให้กับบรรดานักข่าวสื่อมวลชนที่ไปเอาข่าวในมื้อนั้นไปสืบต่อศึกษาค้นคว้าและก็นำเผยแพร่เพื่อทรงต่อเป็นแห้งบันดาลใจอันสูงเกียรติสู่เยาวชนสาวหนุ่มก็คือสังคมเป็นวงกว้างให้ได้รับรู้หลายขึ้นกว่าเก่าก็ต้องขอขอบใจเนื้อหาดีๆจากวารสารเทวาที่ส่งให้พวกเขาและก็ฮู้ภาพต่างๆที่เพิ่นแนะนำมาให้เพื่อออกรายการเราจากจริงๆพวกเขาก็เป็นสื่อกลางในการนำเสนอหวังว่าปื้มหัวนี้จะได้มาไว้อยู่ต่อหน้าของพวกเขาตื่มอีกในโอกาสต่อไปพวกเขาจะมีการนำเสนอเนื้อในจิตใจของปื้มนั้นตื่มอีกเจาะลึกถึงปื้มนี้ได้สร้างแห่งบรรยากาศกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าน้องน้อยนักเรียนคือจังใดเนาะรายละเอียดพวกเขากะซีติดต่อพพันไปยังท่านทูตตื่มอีกที่เพิ่นก็ได้เข้าร่วมรายการพวกเขาในระยะที่ผ่านมาตอนนี้พวกเขาพักฟังเพลงกันก่อนยังจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับ3องค์การจะตั้งมหาชนของบริษัทเบียร์ลาวเพิ่นได้ไปสร้างกิจกรรมกับซับมิท อยู่ทางโรงงานเบียร์ปักเซตื่มอีกตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้กับเข้าสู่ระยะที่2ของการดำเนินรายการเราจากเรื่องจริงของพวกเราในระยะที่ผ่านมา3องค์การจัดตั้งมาศูนย์ของบริษัทเปลาวเพิ่นก็ได้มีการไปแลกเปลี่ยนบทเรียนมีการปรึกษาหารือเวียกงานอยู่ทางโรงงานเบียร์แขวงจำปาสักพุ่นอยู่ปักซีพุ่นและการหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีกระชับมิตรในการเต้บานเพื่อรักษาความสามัคคีหันโดยในวันที่26มิถุนายนผ่านมา3องค์การจัดตั้งมาซุนหักฐานที่ขึ้นกับบริษัทเบียร์ลาวจำกัดกับรวมมีทั้งกรรมบาลแม่ยิงและสาวหนุ่มภายใต้การสีน้ำของท่านสิทธิชัยเกียรติวงศ์อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงทั้งเป็นเลขาพักหักฐานบริษัทเบียร์ลาวจำกัดก็ได้นำพาพนักงานจากสำนักงานใหญ่นครหลวงเมืองจันทน์นี้เดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันรวมกับทั้งพนักงานโรงงานเบียร์ขังแขวงจำปาสักพุ่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสรุปและการแลกเปลี่ยนผลงานการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นในระยะ1ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งนำเสนอทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าโดยให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสลาวสิ่งที่เรามีการส่งเสริมฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติเอาใจใส่ร่วมกันในการสร้างขบวนการต้อนรับวันสำคัญต่างๆก็ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้กองประชุมยังได้มีการเน้นหนักให้3องค์การจัดตั้งมหาศูนย์นี้สืบต่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกองค์กรให้บรรลุตามพระบุตรบาทของตนอย่างสมเกียรติและสอดคล้องกับคำขวัญประจำของแต่ละองค์กรขององค์การจัดตั้งฮั้นพร้อมเดียวกันนั้นในกองประชุมยังได้มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกทั้ง2โรงงานนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือเสนอความคิดเห็นและก็แลกเปลี่ยนบทเรียนการเฮ็ดเวียกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในต่อหน้าเป็นการพัฒนาเวียกงานตามพระบุตรบาทและเสริมสร้างความสามัคคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเก่าและเพื่อเป็นการส่งเสริมสายพันธุ์อันดีและความสามัคคีระหว่างภาครัฐและ3องค์การจัดตั้งมหาชนหากฐานของบริษัทเบลาวนี้ทั้งบริษัทยังได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาบานเตะสามัคคีร่วมกับทั้งห้องว่าการแขวงจำปาสักแผนกยุทธาธิการและขนส่งแขวงและด่านภาษีสกุลวังเต่าโดยมีผลการแข่งขันดังนี้หลังจากที่แข่งขันแต่ละทีมก็ได้มีการเตะน้ำกันแล้วอันดับที่1แม่นห้องว่าการแขวงจำปาสักอันดับ2แม่นแผนกยุทธาธิการและขนส่งแขวงจำปาสักอันดับ3แม่นด่านภาษีสกุลวังเต่าและอันดับที่4แม่นบริษัทเบียร์ลาวจำกัดกิจกรรมครั้งนี้ท่านผู้ฟังบ่เพียงแต่ช่วยในการส่งเสริมความสามัคคีภายในบริษัทเท่านั้นได้หากยังเป็นการฮัดแน่นมิตรภาพและก็สายพันธุ์อันดีระหว่างบริษัทเบลาวกับภาครัฐถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญแหละในการสืบโตในการพัฒนาและก็สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยืนยงเป็นการกระชับมิตรเป็นการยกให้เห็นเกี่ยวกับเวียกงานของการหัวมือกันหลายขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่ทางบริษัทเบลาวเพิ่นก็มีการส่งเสริมให้ทางบริษัทให้ทางพนักงานของบริษัทและก็ทางภาครัฐนี้ได้หัวมือกันหลายขึ้นกว่าเก่าผ่านกิจกรรมต่างๆนั้นตอนนี้พวกเราพักฟังเพลงยังมีกิจกรรมดีๆทั้งเรียนปริญญาโททั้งการแนะนำห้านอาหารที่อยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจเด้อและก็เกี่ยมส่งแห้งใจไปเซียทับ WIG นาคาที่กำลังจะไปแข่งขันในค่ำคืนของมื้อนี้ตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถทักทายสบายดีแล้วก็ขอเพลงผ่านเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เช่นเดียวกันเผื่ออยากฟังเพลงเผื่ออยากมีความคิดเห็นต่อกับรายการของพวกเขาให้ผู้ฟังท่านผู้ฟังนี้มีส่วนของกำลังรายการพวกเขาหลายขึ้นกว่าเก่านะตอนนี้พวกเขามีข้อมูลท่านใดที่มีความมักฮักอยากจะพัฒนาตนเองอยากจะศึกษาค้นคว้าเรียนระดับปริญญาโทอยู่คณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นก็ได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาโทมี7สาขาด้วยกันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็มีการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรมการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์การเมืองการจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาประชากรและการพัฒนาสุดท้ายและเป็นการคุ้มครองสังคมในการจัดสรรยุกใหญ่โดยกำหนดเวลาเปิดรับสมัครกันเริ่มแต่วันที่23พฤษภาคมจนไปฮอด23กรกฎาคมเดือนนี้ได้อย่าลืมเงื่อนไขของผู้ที่สมัครก็แม่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีใบยั่งยืนผลการศึกษาที่ดีมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีสมัครก็สามารถดาวน์โหลดไปสมัครผ่าน Facebook คณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติยื่นเอกสารด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์สังคมหรือว่าติดต่อพัวพันไปยังหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ020-594-93-265 020-588-5-7899 แล้วก็020-2957-9898 อันนี้ถือว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากจะไปศึกษาเรียนสามารถพัวพันไปได้ทั้งแผนกหลังปริญญาตรีห้อง107ตึกสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติในมงรัฐกาลอันนี้ถือว่าเป็นอีกการศึกษาท่านใดที่มักฮักทางด้านการค้นคว้าเรียนนี่แหละก็สามารถไปศึกษาเรียนได้และพวกเขายังมีข้อมูลดีๆสำหรับท่านใดที่มักฮักในการนั่งแบบพักผ่อนสบายสบายอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ใกล้ๆกับกิโลเมตรที่ศูนย์น้ำพุเลยท่านผู้ฟังสำหรับห้านอาหารขอบใจเด้อเป็นเวลาหลายกว่า2ทศวรรษแล้วเริ่มตั้งแต่ปี1998มาฮอดปัจจุบันนี้ได้28ปีที่ห้านขอบใจเด้อนี้ได้ให้การบริการอาหารพื้นเมืองและอาหารสำสากลที่มีการปรุงแต่งคัดสรรด้วยความปานนี้และความมุ่งมั่นในคุณภาพนับตั้งแต่อาหารดังเดิมที่เป็นที่นิยมเส้นวันลาบนี่อาหารลาวนักท่องเที่ยวทานใดมาลาวก็ต้องเป็นซีมลาบมกปลาปิ้งซีนรวมไปถึงอาหารแบบตะเวนตกก็มีหลากหลายรสชาติเช่นเดียวกันให้พร้อมบริการด้วยความจริงใจสะดวกสบายทุกกาละโอกาสก็สามารถห้องหับทั้งภายในและต่างชาติด้วยกันนอกจากนั้นทานอาหารขอบใจเด้อยังเป็นสถานที่รู้จักกันดีในการพบปะสังสรรค์ของทุกเพศทุกวัยที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกนี้ก็มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆไว้ในที่นี้ที่ทานอาหารขอบใจเด้อพร้อมเดียวกันนี้เพิ่นยังมีห้องส่วนตัวชั้น2 Leader Rooms แล้วก็ยังมีห้องส่วนตัวที่ใช้ห้องหับการจัดงานโอกาสต่างๆซึ่งก็สามารถจองได้เป็นสถานที่ที่พบปะผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สุดอีกบอนหนึ่งของห้านอาหารในนครหลวงเวียงจันทร์ท่านไหนที่มีความสนใจเนาะในนี่แหละคือความอุทิศตนของทีมงานในการบริการการมีคุณภาพเฮ็ดให้ห้านอาหารขอบใจเดินนี่เป็นที่รู้จักกันดีกว่าว่าเป็นหนึ่งห้านอาหารที่จะต้องไปเยี่ยมยามในนครหลวงเวียงจันทร์กับประสบการณ์ในการรับประทานอาหารที่รู้สึกว่าอยู่กับบ้านอันนี้ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่ทางรายการของพวกเรานี้ยิบยกมาให้บรรทานได้รับสมน้ำกันสำหรับห้านอาหารขอบใจเด้อบ่ใกล้บ่ไกลเนาะอยู่กิโลเมตรที่ศูนย์น้ำพุนี่เองตอนนี้พวกเราพักกันอีกครั้งจะน้อยจะมีเกี่ยวกับทรงแห่งเสียจิตใจไปให้ทาง WIG นะคะน้ำกันตึมอีกเพื่อนจะมีการแข่งขันนะการแข่งขันไอเบอร์คัพ2026นี้และรายละเอียดจังไหนพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงสำหรับการแข่งขันไอเบอร์ครับนะไอเบอร์ครับ2026อยู่ปอกตุยกาและโปรตุเกสฮั่นเดี๋ยวนี้พวกเขามารุ่นมาเซียน้ำกันสำหรับทัพนักกีฬา WIG นะคะที่จะมีการแข่งขันกันเป็นเวลาอยู่ปอกตุยกานี่แม่น 16:15 นาทีแต่สำหรับเวลาอยู่ลาวนี่แม่น 22:15 นาทีโดยแซมเก่ากับพบกับฮองแซมในนัด4ทีมสุดท้ายเซมี่ไฟนอลส์ไอเบอร์คัพ2026โดย CF บาเรนส์นิส B พบกับ WIG นาคาในวันที่4กรกฎาคมคือมื้อนี้2026ที่เมืองแอสโตฮิลประเทศโปรตุเกสและนี่ก็คือเป็นรีแมตช์ของคู่ซิงค์ชนะเลิศในปีผ่านมาที่ทุกสายตานี้จ้องเบิ่งแซมเก่ากับหวังว่าจะสืบต่อเส้นทางในการป้องกันแซมขณะที่ฮองแซมพร้อมล่างตาและกระทวงคืนความยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนลาวพวกเขาเองนะแฟนลาวแฟนกีฬาของ WIG นะคะนี่การมีความหวังมีความอยากเซียอยากให้ได้ต่างๆฮะก็ให้หลายๆคนนี้ได้ชมได้เซียน้ำกันนะพวกเขาก็เห็นว่าผลงานของ WIG นะคะนี่ก็แม่นโดดเด่นหลายในระยะที่ผ่านมาแล้วเพิ่นก็เป็นการทานประธานเวียงไซเพิ่นก็พยายามสร้างเด็กหุ่นหนุ่มให้มีความมักหักด้านกีฬาแล้วก็ส่งเสริมทางด้านการกีฬานี่ให้ได้ขึ้นอยู่ระดับที่สากลทับหู้หลายขึ้นกว่าเก่าถามว่าไปแข่งขันแบบนี้หลายคนก็สิหู้ประเทศลาวพวกเขาหลายขึ้นกว่าเก่านะก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนแฟนบ้านอยู่ฝรั่งแดอยู่อเมริกาแดก็ได้เดินทางไปปอกตุยการเพื่อไปส้มไปเซียให้กำลังใจไปให้การสนับสนุนนะทีมนักกีฬา WIG นะคะนี่และพร้อมเดียวกันนี้ทางโรงเรียนเขตศักดิ์นาศาสตร์เพื่อการให้การสนับสนุนเช่นเดียวกันตอนนี้พวกเขาจะพักกันก่อนอีก30นาทีหลังท่านใดที่อยากกินทุเรียนมักทุเรียนเป็นทุเรียนลาวเนาะทางรายการพวกเขาก็ได้มีการเสริญเอาเพิ่นนี้มาร่วมทางรายการของพวกเขาท่านเอราวัณลาดปักดีประธานบริษัท11 Golden Fruitจำกัดผู้เดียวเพิ่นกำลังพ่วมเดินทางมาทางรายการพวกเขาเพิ่นบอกว่าระยะนี้รถติดหลายเนาะก็ขอค่อยๆขับมาเพื่อเข้าร่วมรายการของพวกเขาในระยะ30มิลหลังท่านใดที่อยากฮู้ว่าปลูกอยู่ไสสามารถมีคอมเมนต์ได้ราคาเป็นจังไหนราคาอยู่ลาวเฮานี่แพงบ่ก็สามารถมีคอมเมนต์ในทางที่สั่งสรรได้เช่นกันตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้ง

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาสู้3ซีพีหลังหลายคนกับมอฮอดฤดูนี้แล้วมากมายตามฤดูกาลก็สิมีทุเรียนเงาะมังคุดต่างๆแต่ว่าทุเรียนลาวหลายคนก็บอกว่ายังแซ่บโดยเฉพาะมันปลูกอยู่ทางผู้เพียงบริเวณบอกเลยว่าผู้ไฟเก่าอย่างซิดังนั้นทุเรียนลาวมอฮอดปัจจุบันนี้มีการเติบใหญ่ขยายตัวและสำคัญที่สุดก็เป็นกะเกี่ยมไปขายอยู่ประเทศจีนรายละเอียดเป็นคืออะไรมื้อนี้พวกเขามีผู้ที่เฮ็ดแท้ทำจริงปลูกจริงศึกษาจริงๆมาเล่าในรายการของพวกเขาในวันนี้เจ้าสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: จ้าขอบใจหลายที่สละเวลามาห้อมรายการของพวกเขาอยากให้ท่านเอราวัณราชปักดีนี้แนะนำซื้อก่อนซื้อนามสกุลและกับตำแหน่งของตัวเองให้มิดรายการพวกเขาได้ฟังทั้ง FM แด้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งแด้เจ้า
1: สบายดีก่อนอื่นมดข้าพเจ้าขอแนะนำตัวเองเนาะซื้อเอราวัณราชปักดีเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันประธานบริษัท11 Golden Food เนาะซึ่งเป็นบริษัทที่ว่าเฮ็ดมาเพื่อทุเรียนโดยเฉพาะ ตั้งแต่การนำใส่ปุ๋ยยาวิสาการจนฮอดตลาดปัจจุบันนี่ก็ถือว่าตั้งแต่ต้นน้ำฮอดปลายน้ำ
0: เจ้า
1: แล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มเนาะหรือว่าเพิ่นแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแขนงธุรกิจทุเรียนลาวโดยซึ่งขึ้นกับสภาการค้าและก็สมาคมธุรกิจกสิกรรมลาว
0: เจ้า
1: โดยปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเคลื่อนไหวในรูปแบบกลุ่มรูปแบบสมาคมนะแล้วก็ก้าวไปหาการริเริ่มเป็นสมาคม
0: เจ้า
1: ในอนาคต
0: โอ้แน่นอนอันนี้คือว่าถึงการเติบใหญ่ขยายตัวเริ่มก่อตั้งมาก่อนต้องได้ถามท่านเอราวัณนิดนึงว่าแนวคิดริเริ่มของเขาเนี่ยนะมันเริ่มมาจากจุดใดเพราะว่าการปลูกทุเรียนหลายคนก็สิว่ามันต้องเป็นดินมันต้องเป็นพันธุ์มันต้องเป็นอากาศที่ดีเห็นสิล่ะท่านได้มีความคิดริเริ่มมาแนวใดในการปลูกทุเรียนนี่ศึกษาแนวใด
1: เจ้าก่อนอื่นเวทก็เป็นทดลองปลูกแหละแบบซื้อมาคิดว่าเห็นมันแซ่บแล้วก็ซื้อมากินแล้วก็ซื้อมาปลูกวันนี้ปลูกไปแล้วก็ตายก็เลยเอ้ามันคือปลูกยากแท้สินะก็เลยไปศึกษาอย่างจริงจังเนาะเริ่มตั้งแต่ทางอินเทอร์เน็ตจนฮอดลงส่วนตัวจริงก็เลยเห็นว่าโอ้มันมีความท้าทายแล้วก็มีความยุ่งยากก็ทดลองหลังจากนั้นมาทดลองปลูกตัวเองค่อยรู้ว่าโอ้หมกทุเรียนนี่มันมีการดูแลใจใส่ที่สมควรจึงสิเป็นมากเลยแต่ว่าโดยพื้นฐานก็เป็นมักกินแล้วก็ครอบครัวท่านก็เอามาขายเห็นว่าโอ้เอามักทุเรียนมาขายแต่ละงวดนี่ถือว่ามืดเดียวหมดถ
0: ือ
1: ว่าม
0: ีค่านิยม
1: แม่นเห็นว่าการปลูกมักทุเรียนนี่กลัวสิเป็นมากนี่ก็บ่ธรรมดาเป็นมากแล้วสิเฮ็ดให้ได้คุณภาพก็บ่ธรรมดาหลังจากได้คุณภาพแล้วมาให้ผู้เพิ่นบริโภคก็บ่ธรรมดาเพราะว่าการกินแต่ละคนบ่คือกัน
0: สิ่งที่ท้าทายหลายอันวะในการปลูกทุเรียนนี
1: ่แม่น
0: ตัดสินใจสูงบ่ว่าจังไหนก็สิเอาทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่เฮาปลูกจังซี
1: ่แม่นก่อนอื่นเว้ยก็แม่นเห็นนะเพื่อนบ้านเน
0: า
1: ะที่ว่าข้าเจ้าสร้างรายรับให้กับตั้งแต่เริ่มแต่ครอบครัวจนฮอดการส่งออกไปประเทศปลายทางก็คือสปจีนที่ว่ามีท่าแหงสูงเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็สร้างรายรับให้ประเทศข้าเจ้าได้หลายข้าเจ้าก็เลยเป็นผู้หนึ่งที่คิดว่าการปลูกทุเรียนนี่เป็นพืชที่ควรเป็นทางเลือกที่เป็นเศรษฐกิจและในขณะข้าพเจ้าเองก็คิดคือกันไปร่วมเดียวกันก็ค่อยรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นคณะกันได
0: ้แม่เนี่ยตัวนี้การที่เฮ็ดเวียกเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นจะกลายเป็นสู่สมาคมเป็นสหกรณ์ในต้นนานี่ดังนั้นเมื่อเวลาเขาศึกษาแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจมีทางได้เปรียบแล้วเขาได้มีการเริ่มต้นในการทดลองปลูกนี่อยู่เขตใดก่อนทางบริษัทพวกเขานี่
1: ข้าพเจ้าเองแม่นปลูกได้อ่ะนะจะเข้า3ปีแล้วเน
0: า
1: ะอยู่ที่บ้านโพสีเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เฮาเอง
0: บ้านโพสีนี
1: ่
0: นาไซทองนี
1: ่แม่น
0: อ้อหลายปานใดจักเฮกตา
1: ตัวนี้นี่แม่นริเริ่มแม่น5เฮกตาร์ก่อนเนาะเพราะว่าทดลองว่าตัวเองไปเฮียนมาศึกษามาสิได้ผลบ
0: ่
1: ปรากฏว่าไปได้ดีแล้วพอดีไปเจออีกส่วนนึงอยู่ที่หาดเดือเมืองอันแก้วอุดมแก้วเวียงจันทน์พอดีเพิ่นก็ว่าเรื่องอยากสมทบบ่อยากเฮ็ดน้ำกันบ่สินะเฮาก็เลยตกลงว่าเฮ็ดน้ำกันเฮาก็เลยไปเบิ่งปรากฏว่าปีที่เฮาไปเบิ่งอันเพิ่นก็เริ่มเป็นผลผลิตแล้วได้ผลผลิตถามเพิ่นว่าปีเท่าใดเพิ่นว่าปี3เข้าปีที่4เฮาเองก็ยังโอ้ถือว่ามีท่าแหงสูงได้นี่ ปีที่3ปีที่4ก็ยังเก็บผลผลิตได
0: ้อยู่แล้วเนาะ
1: ซึ่งปีทําอีทันเก็บได้อยู่3ต้น6แล้วเฮาเองก็เป็นคนเอามาขายเปิดบูธขายอยู่ทางไอเทคแล้วก็ไปกระจายบรรดาห้านที่ว่าเฮาฮู้จักโดยกระเทว่าบึดเดียวก็เบิด
0: ส่วนหลายเฮาเอามาปลูกนี่มันแนวพันธุ์ใด
1: สายพันธุ์ที่เฮานํามาปลูกก็เป็นสายพันธุ์ของเพื่อนบ้านก็คือพันธุ์หมอนทองเนาะแต่ว่าที่จริงหมอนทองนี่ปลูกอยู่บ้านเฮานี่ได้อายุ33ปีแล้ว
0: 33ปี
1: อยู่ที่ภาคใต
0: ้เจ้าจะอยู่ชื่อเสียงโด่งดังก็คืออยู่ทางจังหวัด
1: แม่นแม่น
0: แล้วพวกเขาเห็นว่าการปลูกนี่นะมันมีสิ่งที่ท้าทายอีหยังบนหลังจากที่หลายคนว่าจะเห็นแต่ผลสำเร็จของเขาในการเก็บผลเท่านั้นและสิ่งที่พวกเขาต้องได้ข้ามผ่านพบอุปสรรคมันมีอีหยังแดพอบอกเราให้พวกเขาได้รับทราบน้ำกันเ
1: ลยลักๆก็แม่นด้านวิชาการโดยด้านวิชาการแล้วก็ด้านแรงงานแล้วก็ลักอีกอันนึงก็แม่นด้านปุ๋ยยาอย่างต่างๆที่ว่าเฮาต้องได้นําเข้า มานะซึ่งอนาคตทางพวกเฮาเองก็ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ว่าอยากเฮ็ดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศลาวนะเพราะว่าการศึกษาด้านนี้หั่นมันค่อนข้างจะต้องได้ใช้นักเคมีนักชีวพันธุ์นั่นที่ว่าเพิ่นสามารถช่วยให้เฮาเติบใหญ่ได้ในเรื่องอันการเอามานําใช้แล้วก็การบรรจุขายให้กับอันสมาชิกผู้ที่ปลูก
0: เจ้าการปลูกนี้ขอย้อนถามสําหรับสมาชิกของพวกเฮาในกลุ่มนี้มีหลายปานใดแล้วเฮามีการจัดการบริหารกันแนวใดในการเอาหมักทุเรียนมาขายหรือว่าเจ้ามีหลายค่อยมีน้อยหามันมาขายไปจังได๋เจ้า
1: ในกลุ่มปลูกทุเรียนเฮานี่เนาะชื่อว่ากลุ่มมันธุรกิจทุเรียนลาว
0: เ
1: นาะก็สิก้าวไปหาสมาคมคือแล้วกล่าวว่านั้นมีอยู่ประมาณเกือบ100สวนเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าได้คัดเลือกเอาสวนที่เพิ่นพอมีเวลามีแนวทางเดียวกันที่ว่าที่เริ่มอันการเฮ็ดสมาคมนำกันนี้แม่นตกลงปรุงใจกันเฮ็ดนี่ก็แม่นประมาณ6สวนปัจจุบันนี
0: ้สัญญาใจน้ำกัน
1: แม่นสัญญาใจ6สวนน้ำกันนะแต่ว่าก็สิมีทางคณะที่ว่าบริหารน้ำกันอีกประมาณ13 14ท่านโดยที่ว่าเห็นแนวทางเห็นวิชั่นเห็นทางหน้าน้ำกันโดยฉะนั้นการบริหารจัดการของพวกเฮาก็แม่นส่วนใหญ่ก็เป็นเอกภาพบ่เคยมีกันอันนะถือว่าไปในร่วงเดียวกันหมด
0: อ
1: ันน่ะเลย
0: ครับแน่นอนแล้วว่าการเฮ็ดอันธุรกิจตัวนี้หลายคนก็สิเบิ่งว่าเป็นท่าแฮงอีกท่าแฮงนึงแต่ว่าสิ่งที่พวกเฮาได้เบิ่งก็คือว่าเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องฝุ่นเรื่องปุ๋ยต่างๆแล้วก็เทคนิคต่างๆนี่ส่วนใหญ่เทคนิคที่เฮามาสนับสนุนพวกเฮานี่แม่นเทคนิคจากไฟลาวเฮาบ่หรือว่าจากต่างประเทศจังได
1: ๋ลักๆก็แม่นอายฮู้2น้องฮู้1นี่ก่อนเป็นแบบนั้นแล้วก็อันที่สองมาก็ได้ไปทอดถอนกับเพื่อนบ้าน
0: ใช่
1: ซึ่งก็มีความหักแพงกับเพิ่นในขณะหนึ่งที่เพิ่นช่วยเหลือทั้งความรู้เทคนิคแล้วก็แม้กระทั่งยกยาที่ว่าพัฒนาของพวกเราได้หลายเติบข
0: ึ้
1: นมาก็เป็นการร่วมมือกันระวางแบบสมาคมกับสมาคม
0: ใช
1: ่โดยแล้วก็แต่ว่าพบปัญหาเรื่องความท้าทายนำกันก็คือดินฟ้าอากาศเนาะเพราะว่าไปก็เจอปัญหาเช่นมีเอลนินโยบอลานินยาบอพวกนี้ที่ว่าเห็นให้ผลผลิตมันมีการผันผวนและการเห็ดหมักทุเรียนกันยากขึ้นแต่ละปี
0: ขออนุญาตถามเพราะว่าเรื่องปลูกเนาะหลายคนก็สิมีความสนใจแต่ว่าจิตใต้สำนึกของคนเฮาทั่วไปเคยคิดมาแต่ว่าต้องมันอยู่ปักเสปักซองเท่านั้นปลูกจึงงามจังซี
1: ่
0: ดังนั้นทานพออธิบายได้บ่ว่าดินแบบใดที่มันสามารถปลูกได
1: ้
0: และอยู่เขตใดที่เหมาะสมอาจจะไปเหมาะสมที่สุดก็เป็นใต้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยู่ภายในทั่วประเทศนี่มีเขตใดตื่นอีกบ่นี่จ้ะ
1: เลยโอ้ตัวนี้เป็นคำถามที่ปราบเซียนเพราะว่าเว้าเรื่องดินฟ้าอากาศนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนาะแต่ว่ามักทุเรียนนี่ยังให้คนเข้าใจว่ามันเป็นพืชเขตร้อน
0: เจ้าม
1: ันบ่แม่นพืชเขตหนาวหลายคนจะเข้าใจว่ามักทุเรียนนี่ต้องปลูกอยู่ปากซองเท่านั้นบ่แม่นเนาะตัวจริงมักทุเรียนเป็นตัวอย่างอันนี้แม่นปากซองเนาะปากซองนี่เราจะอยู่อบอ้อมปากซองเราจะบ่อยู่ตัวบนหนาวๆฮะเพราะว่าปัจจัยเรื่องหนาวนี่เป็นเพียงปัจจัยเฮ็ดให้เราเกิดดอกสร้างความเครียดและเกิดดอกฉะนั้นพืชเขตร้อนแน่นอนเนาะบนใดมีอากาศที่ร้อนซุ่มก็แม่นสามารถปลูกได
0: ้โอ้ยตอบโจทย์เลยเห็นบ่
1: แต่ว่าก็ต้องเบิ่งเรื่องแหล่งน้ําเนาะแหล่งน้ํา ให้เหมาะสมบ่อยากให้แบบว่าเป็นน้ำบาดาลลายเกินไปต้องมีห้วยน้องคลองบึงที่ว่าสนองให้พอเนาะหรือว่าแม่น้ำใหญ
0: ่ปลูก3ปีเอาใจใส่เอาเทศเอาวาจึงเห็นผล
1: ถูกต้อง
0: เจ้าแล้วในขั้นบวนโครงการรักษาดูแลเด้เฮาต้องได้ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยอีหยังละปลูกระยะห่างนี่หลายปานใดสำหรับต้นนึงหาต้นนึง
1: เจ้าสำหรับการบูรณะรักษาเนาะก็คือการปิดกระดุมเสื้อเนาะต้องเฮ็ดให้มันถูกตั้งแต่เริ่มต้นเนาะตั้งแต่การเกี่ยมสายพันธุ์การเกี่ยมดินความพร้อมของการเกี่ยมดินลงดินแนวใดหลังจากลงดินแล้วมีการดูแลรักษาแนวใดเฮ็ดให้แล้วมีการแตกยอดอยู่ตลอดเนาะสรุปรวมคือเฮ็ดแนวใดที่เฮ็ดให้เรามีการแตกยอดหากเราเดินอยู่ตลอดมักทุเรียนค่อยจะเติบใหญ่ได้ดีเนาะถ้าเห็นว่าเรามีการสะงักตัวบ่แตกยอดอันนั้นก็ถือว่าไปผิดทางปิดกระดุมผิดเม็ด
0: อ
1: ันนั้นฉะนั้นเราต้องเบิ่งคืนในการดูแลสรุปโดยย่อก็แม่นให้ไปเบิ่งทีตัวเราอยู่ตลอดใส่การดูแลตัวต่อตัวอยู่ตลอด
0: โอ้ยจังแม่น
1: ยุ่งยากบ่ง่าย
0: ประคบประงม
1: แม่
0: ปานเลี้ยงลูก
1: แม่แล้วถูกต้องเส้นข้าเจ้าว่าเลี้ยงลูกแต่ว่าสำหรับข้าพเจ้าก็เห็นว่าคือเฮามีลูกสูงสุดก็ได้แต่ 4-5 คนเนาะอันนี้เฮามีลูกผู้เดียวนี่สามารถมีลูกได้ฮอด100คนสมมุติว่านะสามารถปลูกได้เป็น100ต้นผู้เดียวเน
0: า
1: ะจะและแต่ละต้นนี่ก็สามารถให้ทุนเฮาคืนได้เนาะเฮาลงทุนกับเราก็คือกับวางผลกับเราได้เนาะดูแลคือลูกแต่ว่าลูกเฮานี่บางคนนี่ก็ไป
0: ทางไหนก็มีแต่มาบักทุเรียนนี่ก็ยังสื่อสารกับเฮา
1: แม่นแหละ
0: คันว่าเฮาดูแลใส่ใจใส่ฝุ่นใส่ไห้น้ําให้ตามเกณฑ์ที่ได้มีการกําหนดหัดก็แม่นเราก็จะผลิตผลมาให้พวกเฮา
1: แม่น
0: แม่นบ
1: ่แม่น
0: แล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือว่าเรื่องดินฟ้าอากาศหันนํา
1: ถูกต้อง
0: หลายคนก็คงคอยและสําหรับราคาของบักทุเรียนในปีนี้เด้อทางบริษัทพวกเฮาทั้งกลุ่มพวกเฮาได้มีการกําหนดบ่ว่าขายราคาเท่าใด
1: เจ้าตอนนี้ทางกลุ่มพวกเฮาเนาะมีการกําหนดราคากันราคาขายย่อยเนาะราคาขายย่อยก็คืออยู่ที่ประมาณ 89,000 กีบต่อ1กิโลซึ่งปีกายนี่หั่นราคาตกต่ําแฮง
0: ปีกายต่ํากว่าปีน
1: ี้แม่นปีกายนี่บางส่วนหั่นได้แต่ราคา 49,000 กีบ 59,000 กีบต่อ1กิโลเพราะว่าข้อเสียก็คือปีกายนี่หั่นแม่นพากันเฮ็ดแบบกระเจกกระจาย
0: หมายความว่าบ่ได้มีการรวมกลุ่มกัน
1: แม่นถึงจะมีการรวมกลุ่มแต่ก็บ่ได้มีการพัวพันรวมมือกันอย่างจริงจังแต่ว่าปีนี้แม่นพวกเฮาแม่นมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้วก็พัฒนานำกันแท
0: ้ๆ
1: ตกลงปลงใจเฮ็ดนำกันแท้ๆ10ปลายทานที่ดังเล่าให้ฟัง
0: เออ89ทั้งอันเปลือกมันนำ
1: โดยแม่นๆเฉพาะรู้เนื้อพวกเฮากับปอขายคือกัน
0: ปอขายคือกันบ่แล้วเฮามีการจำหน่ายไปนี่ทั่วประเทศแนวใดหรือว่ามีจุดใดๆขออนุญาตถาม
1: เจ้า
0: ว่าฟังเจ้า
1: ปัจจุบันนี้ก็พ่อค้าเซาขายจากบรรดาแขวงเนาะเช่นบริคำไซแขวงเมืองจันทน์ฮอดเสียงขวางพุ่นก็มีเนาะที่ว่าเข้ามาขอซื้อนําพวกเฮา
0: เจ้า
1: เฮาก็ได้ไล่ราคาตามเหตุตามผลที่เพิ่นมาไกลได้มาใกล้ได
0: ้
1: นะโดยที่ว่าช่วยกันได้แม่นแล้วก็และอีกอันนึงก็แม่นมีห้างห้านที่จําหน่ายเช่นห้างเจมาร์กเนาะประมาณ 4-5 สาขานี่แหละเลย
0: ที่ว่าส่วนราคาที่เฮาได้มีการกําหนดกันบ่ว่าต้นทางเฮาขายอยู่บริษัทเฮาเนาะแม่น 89,000 กีบต่อกิโลกรัมแล้วเอาไปขายโตขายหยังต่างๆค่ะเดี๋ยวเฮาได้มีการกําหนดเวลากําหนดราคาเขาบ่หรือว่าตามใจที่ลูกค้าเอาไปขายโตจังซี
1: ่โดยสําหรับราคาขนส่งเนาะราคาขายส่งก็แม่นเฮาได้มีการเจรจากับทางกลุ่มเฮาเองว่าตั้งมาตรฐานว่าเฮ็ดแนวใดบักทุเรียนเฮาจะบ่ให้ราคาตกต่ําหลายเนาะทั้งก็แม่นเฮาได้ประลมกับพ่อค้าเวลาเพิ่นมาเฮาก็ปรับความเข้าใจว่าเฮาขายปัจจุบันอยู่ทางหน้าประมาณละกิโลนึงสมมุติว่าประมาณ 79,000 เนาะท่านก็สามารถไปขายได้อีก 89,000
0: กําไร 10,000 กีบ
1: โดยหรือว่าท่านสามารถไปขายได้ราคาดีกว่าท่านเซ็นการปอกเนื้อขายก็จะเป็นกิโลนึงประมาณ 350,000 กีบ
0: อ
1: ันนั้นก็เป็นผลกําไรนึงที่สามารถเฮ็ดให้มีอาชีพเพิ่มขึ้น
0: เพราะว่าเฮาก็ ต้องคุมตลาดเนาะว่าพอเพราะว่าบ่อยากให้แตกตุนตลาดเกินไป
1: ถูกต้อง
0: แม่นโลแต่ว่าการขนส่งแต่ละระยะทางของแต่ละแขวงนี่มันก็ต่างกันก็คิดบวกได้ไปแล้วแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรองรับกันได
1: ้
0: คันว่าอยากกินแซ่บอยากกินราคาถูกก็มาเวียงจัน
1: ทน์แม่น
0: แม่นบ
1: ่ก็สามารถมีการแจกการแถมเนาะอยู่ในตัวอย่างอยู่ทางโฮงสางเฮาเน
0: า
1: ะทางหมอเฮาก็มัน
0: แ
1: จกทางกระแลมเนาะสางเฮาจะอยู่ที่บ้านดงโพสีเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะถือว่าปัจจุบันนี้แหละมันพ่อแม่ประชาชนนี่ครับฮู้หลายแล้วเนาะเข้าไปถือว่าโอ้มื้อนึงบางเทื่อตามสถิติเนาะฮอด200 300ทานที่ว่าเข้าไปเนาะ
0: จ้ะแต่ละปีมันจะออกเพียงแต่เทื่อเดียว
1: โดยมักทุเรียนนี่ปีนึงจะออกครั้งนึงแต่ว่าจะมีเป็นหุ้นก็คือเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนาะในการตัดแต่ละครั้งตัดครั้งหนึ่งตัวอย่างสมมติว่าเราออกในเดือน4เนาะในเดือน4เขาก็จะตัดไปครั้งหนึ่งแล้วก็มาออกอีกเดือน6เดือน6ก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งบางคนก็จะเอาฮอดเดือน7ก็มีหรือว่าท้ายเดือน7ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ในการเขียมต้นฟื้นฟูต้นไปหาปีต่อไปส่วนใหญ่เขาจะเอาแต่เดือน4หรือว่าท้ายเดือน5ประมาณนี้หรือว่าเดือน6
0: ระยะเดือนใดแซ่บกันหมู่หมกทุเรียนนี
1: ่สำหรับหมกทุเรียนมันก็แซ่บคือกันเบิดนั่นแหละต่างแต่ว่าผู้มากินรสชาติเนาะบางเทื่อหลายคนก็สิว่าโอ้มากกินกรอบกินกรอบก็สิบ่หวานปานใดก็สิเป็นมันๆหอมๆผู้นึงมากินกรอบนุ่มก็สิประมาณทางนอกก็สิบ่หวานปานใดแต่ทางในจะเป็นหวานๆซ้ำๆบางคนกินนุ่มๆแบบกินกับข้าวคือผู้เฒ่าเพิ่นพากินตะกี้เนาะอันนั้นก็จะออกหวานจ
0: ัดแห้งแซ่บสน
1: ุกแมนแห้งหวานเท่านั้น
0: เจ้าพวกเขาขออนุญาตพักกันก่อนเนาะทั้งล้มเป็นน้ำทั้งคืดเป็นน้ำทั้งคิดเป็นน้ำทั้งเรียนเป็นน้ำความหอม
1: ที่
0: เขามาทำลายไหลแล้วตอนนี้พวกเขาพักกันก่อนและญาติต่อไปพวกเขาจะมาสัมภาษณ์ในการกระเกี่ยมส่งออกไปขายต่างประเทศอีกนะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายหลายบอสำหรับบริษัทและกระทั่งกลุ่มนี้นะตื่มอีกตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เราจากเรื่องจริงดูเดือดอิลีหลังไหมพวกเขากันยังล้มกันเรื่องธุรกิจเรื่องต่างๆเนาะโอ้โหไอ้ละวันนี่ผ่านพาทุกสนามฮุบมาแล้วสำหรับเรื่องกสิกรรมนั่นบ่อ่ะให้เราอีกนิดนึงว่าก่อนจะมาเป็นประธานบริษัทนี้เอราวัณได้ประกอบอาชีพอย่างมาเดียจับ
2: โดยตอนหลังจากสร้างครอบครัวใหม่ๆเนาะก็เป็นไปเลี้ยงหมู เลี้ยงหมูพันเลยแล้วก
1: ็
2: หลังจากนั้นก็
1: เลี้ยงหมูอีก
2: เลี้ยงหมูเลี้ยงป่า แล้วก็ทั้งครอบครัวก็เลี้ยงไก่พันเลยสำหรับกิจกรรมก็เป็นเฮ็ดหลายรูปแบบเลยแล้วก็ตัวเองพัดหมักทุเรียนมาแต่ใดนะแล้วก็ทดลองปลูกอยู่ในสวนกิจกรรมเฮาเลยปลูกไปแล้วก็ใหญ่มาเลยนึงว่าทุเรียนขึ้นมา4ปีไอ้บ่แม่น4เดือน5เดือนแล้วก็ตายซะดิปลูกไป4เดือน5เดือนแล้วตาย
1: คนหาสาเหตุเลยบ
2: ่คนหาสาเหตุจริงจังแฮงแต่นั้นหลังจากรู้ว่ามันตายแล้วก็เลยไปศึกษาอย่างจริงจัง
1: เจ้าโอ้จริงมาฮอดบ่ทุเรียนนี่แต่ว่าขอก้าวมาสู่นี่ระยะที่หลายพืชพันธุ์ธัญญาหารของลาวเฮาที่ได้มีการลงนามกับทางจีนเนาะก็ถือว่าหมากทุเรียนนี่ก็เป็นหนึ่งในพืชหรือว่ารายการหมากไม้ที่จะส่งไปขายอยู่จีนดังนั้นสิ่งที่ท้าทายต่อกับทางบริษัทพวกเฮาและกลุ่มพวกเฮานี่ในการจะส่งทุเรียนไปขายอยู่จีนนี่นะมันมีสิ่งที่ท้าทายคือจังไหนเด้มันเป็นโจทย์ใหญ่บ่สำหรับพวกเฮานี่
2: โจทย์ใหญ่แฮงเนาะแล้วก็ท้าทายแฮงเพราะว่าการเฮ็ดหมากทุเรียนนี่บางคนปลูกของทุเรียนนี่ก็ได้กินเนาะบางคนก็บ่ได้กิน
1: เจ้า
2: เพราะว่าเฮาบ้านเฮาเอิ้นปลูกตามมีตามเกิดแต่ว่าหมากทุเรียนที่ว่าจะส่งไปทางประเทศจีนนี่เพิ่นมีมาตรฐานหลักๆแม่นมาตรฐานกิจกรรมสะอาดหรือว่า GAP
1: GAP
2: โดย GAP ของสวนเนาะแล้วก็ตัวอย่างของโฮงแพ็คของเฮาเองก็ต้องได้มาตรฐาน GMP เพราะว่าเฮ็ดให้มาตรฐาน
1: งาน
2: โฮงงานสะอาดที่สมบูรณ์แบบหลังจากนั้นยังมีการวิจัยอีกวิจัยทั้งเปลือกหมากทุเรียนและก็ทั้งเนื้อหมากทุเรียนว่ามันจะมีสารตกค้างอย่างบ
1: อ
2: ที่จะเข้าไปประเทศเพิ่นแล้วเข้าไปได้เลยถ้าว่ามีสารตกค้างก็ถือว่าจบบ่สามารถส่งออกได
1: ้ดังนั้นขั้นตอนของพวกเขานี่ต้องได้เอาใจใส่ตั้งแต่หัวทีเด้เพิ่นบอกเอาใจใส่จังได๋เด้ท่านน่ะ
2: การเอาใจใส่นี่เนาะอันน่ะคือปีกายนี่ที่เฮาได้ริเริ่มกันเนาะปี2025
1: เจ้า
2: ประมาณเดือน4ปีกายนี้หลังจากที่เริ่มตัดหมากทุเรียนเฮาก็ได้จัดฝึกอบรมในการเฮ็ด GAP นี
1: ่หมายความว่าต้องเข้าระบบต้องเข้าระเบียบพวกเฮา
2: แม่นต้องเข้าระเบียบ
1: อยากไปไกลได้
2: ซึ่งเฮาก็เฮ็ดตอนนั้นก็มีผู้เข้าร่วมอยู่ประมาณเกือบ80ท่านเกือบ80ส่วนในกลุ่มเฮาแต่ว่าคัดไปคัดมาเหลือแต่6ท่านที่ว่าสามารถเฮ็ดได
1: ้โอ้มันบ่เป็นเรื่องธรรมดาได้ทีนี้นะมันต้องมีทั้งใจมักใจฮักแล้วก็ต้องแบบว่ามีความหวังแล้วก็เป้าหมายอันสูงคือตลาดที่จะเฮาจะไปหั่น
2: แม่น
1: โอ้
2: มาตรฐานต้องได้ตั้งแต่เริ่มน้ํากวดน้ํากวดดินจนฮอดเป็นผลผลิตมาแล้วเอามากนั้นมากวดในห้องแลบหรือว่าอันนั้นอยู่ในกลุ่มผู้ฟังฮอดปัจจุบันนี้มีแล้ว
1: เดี๋ยวนี้6ภาคส่วนนี้มันผ่านแล้วมันบ่
2: แม่น
1: โอ้อ
2: ันนั้นผ่านในมาตรฐานเฮาแต่ยังบ่ทันได้ผ่านมาตรฐานการนําเข้าย
1: ังท่าฟังอีกบ
2: ่ยังท่าอยู่ยังรอคอยอยู่เพราะว่าเฮาเองก็ได้อันนั้นพัวพันกับบรรดากลุ่มที่เกี่ยวข้องเนาะเช่นกลุ่มผู้ฟังกระทรวงกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเนาะที่เพิ่นให้การช่วยเหลือเฮามาตลอดเช่นการแนะนําเรื่องอันนั้นเฮ็ดผลวิจัย
1: อ
2: ันนั้นลงไปฝึกอบรมให้กับบรรดาสวนเช่นเมื่อวานนี้เพิ่นก็ได้ฝึกอบรมอยู่ที่สวนลักษ8ซกสวนโซกไซลักษ8อยู่ปากซองก็มีทีมงานของแขนงกิจกรรมของเพิ่นลงไปให้ความรู้เพื่อผ่านมาตรฐาน GAP โดยหลังจากนั้นเฮาก็เอามาตรฐานตัวนั้นมายั่งยืนในการขอ GMP packing ในโรงงานเฮาเลย
1: หมายความว่าปัจจุบันนี้พวกเขาก็ต้องเป็นต้องเฮ็ดตามมาตรฐานต้องเฮ็ดตามเงื่อนไขที่ทางจีนเพิ่นได้มีการกำหนดทันแล้วฝ่ายรัฐบาลพวกเขาได้สนับสนุนแนวใดๆสำหรับอันนี้แหละการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: ครับ
1: คนไทยนโยบายพวกเขาจะได้ตื่นมีบ
2: ่ปัจจุบันนี้ทั้งกรมที่เกี่ยวข้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็เฮ็ดไปเทื่อละขั้นละตอนเพื่อว่าเซฟที่สุดจะบ่ให้มีการส่งออกแบบพลาดเลยเพิ่นอยากให้แบบว่ามาตรฐานสมบูรณ์ที่สุดถึงส่งออก
1: เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่หัวที
2: แม่นเพิ่นก็เลยเฮ็ดเทื่อละขั้นเทื่อละตอนเพิ่นก็แนะนำเฮามาเทื่อละขั้นเทื่อละตอนว่าหลังจากเฮาผ่านตัวนี้แล้วเฮาไปใส่ต่อ เฮ็ดแบบใดต่อก่อนสิได้ส่งออกแต่ว่าปัจจุบันนี้เฮาก็รอคอยทางพวกเฮาเองก็รอคอยว่าทุกอย่างที่เฮาส่งให้ครบถ้วนแล้วขอแต่ได้มีการส่งออกโดยไวให้เพิ่นได้เปิดตลาดให้เฮาโดยไวขอโทษเพิ่นเปิดตลาดแล้วเพียงแต่ได้ส่งไป
1: สิส่งไปได้บ่นะอีกครั้งนึงก็คือฝากถึงชาวสวนที่กําลังเกี่ยวกับการปลูกหรือว่ามีไผมีความสนใจอยากจะปลูกทุเรียนต้องได้มีระบบที่แม่นยำหรือว่ามาตรฐานตั้งแต่หัวทีขึ้นเอาใดฝากเลยเจ้า
2: ก็สำหรับผู้ที่อยากปลูกใหม่เนาะกับทางสมาคมเฮาเนาะสมาคมธุรกิจกสิกรสมาคมธุรกิจทุเรียนลาวเฮาก็ยินดีต้อนรับเนาะทุกท่านที่ว่าอยากได้ความรู้เนาะปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ประจำการกันอยู่ที่โฮงแพ็คเนาะเพราะว่ามักทุเรียนเฮาเข้าหันเบิดปัจจุบันนี้นะก็ประชาชนไปหันไลน์กันเฮาสามารถให้คำแนะนำได
1: ้
2: เนาะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ฟื้นฟูดินแนวใดกาเกียมพันธุ์แนวใดเนาะเขาแนะนำให้ได้หมดเนาะ

0: สอลอเป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายและเข้าถึงง่ายและก็ยังช่วยให้ท่านผู้ฟังหนึบคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าและการเรียนคำศัพท์ในการที่ต่อสื่อสารเพื่อนำใช้ก่อนในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันมีทั้งหมดทำกันอยู่6หัวโนลี
1: เจ้า
0: คือเริ่มตั้งแต่ SSK1 หา SSK6
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามรับฟังและก็เฮียนฮู้ไปพร้อมกับพวกเขา2คนได้นอกจากบทเรียนภาษาจีนที่พวกเขาจะมาเฮียนฮู้ไปน้ำกันแล้วทางรายการยังจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวยีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังน้ำอีกกระต่าย
0: ถูกต้องแล้วแต่ว่าในตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้จะเป็นบรรยากาศให้บรรดาท่านได้พักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้ามารับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
1: เจ้า

呼吸，眼泪已落地成泥，我的视线里没有了你的轨迹。要试着忘了过去，只是记忆太过锋利，爱过的痕迹终究还是抹不去。

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสลที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวซึ่งทางรายการได้สลับซับเปลี่ยนเสียงเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้กระต่าย
1: เจ้า
0: ก็แม่นระยะที่พวกเราจะมาเฮียนฮู้ภาษาจีนน้ำกันแล้วได้บัดนี้น่ะ
1: แม่นแล้ว
0: 2คนพวกเราก็สิได้เฮียนกับท่านผู้ฟังอีก
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในมื้อนี้พวกเขาจะสืบต่อเฮียนในบทที่2เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำซับพยัญชนะเดียวและ2พยัญชนะโนรี
0: แม่นแล้วเพราะว่าการที่ว่าออกเสียงหรือว่าการฟังนี่นะสำคัญได้กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เฮาเฮียนออกเสียงเฮาฝึกเว้าไปพร้อมอย่างซี่ฮะนะ
1: เจ้า
0: เฮาฝึกฟังไปพร้อมมันก็เฮ็ดให้เฮาเข้าใจกันไปหลายเติบ
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในบทธรรมิตนี่พวกเขาจะเว้าเกี่ยวกับหมวดคำซับพยัญชนะเดียวหรือว่าการออกเสียงพยัญชนะเดียวเนาะ
0: เจ้า
1: ตามในบทเฮียนของพวกเขาจะอ่านและกระแปะสุทานฟังหลังจากนั้นจึงให้อาจารย์จีนต้นสบับพุ่นออกเสียงให้ท่านฟังตื่มอิบเนาะ
0: แม่นแล้วตอนนี้นี่เห็นเพิ่นเฮ็ดภาพเนาะท่านผู้ฟังโนรีก็สิเป็นคนถามกระต่ายเอาซะ
1: เจ้าเจ้า
0: เพราะอยู่ในนี่เพิ่นมีหลายๆรูปภาพแล้วก็มีภาษาจีนให้เฮาเฮียนพร้อมอยู่ในนี่เลข3นี่ภาษาจีนเฮาสิอ่านยังได้กระต่าย
1: ออกสำหรับเลข3
0: เจ้า
1: ออกเสียงว่าซาน
0: ซาน
1: แม่นแล้วเจ้า
0: โอ้ซาน
1: แม่นก็คือเงินซานบ้านซองสินะ
0: เนาะซานเป็นสาลาวเนาะซาน
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าและต่อมาได้นี่มันอ่านจังไดนี่ตัวนี้แปลว่าอย่าง
1: เจ้าแปลว่าผู้เนาะผู้นี่ก็ออกเสียงว่าซานคือกันออกเสียงคล้ายๆคือกันแต่ว่าคนละความหมาย
0: โอ้ซานแม่นเลข3
1: เจ้า
0: และอีกซานนึงแม่นผู
1: ้ถูกต้องเจ้าขึ้นกับพ่อไปนําไส้ว่าในบริบทตัวนั้นเป็นหยัง
0: อือ
1: เจ้า
0: เจ้าอ่ะต่อเลยกระต่าย
1: เจ้าต่อมาแม่นจงจงนี่แปลว่ามง
0: จงมงตัวนี้เป็นมง
1: มงหอยฝาม
0: งหอยฝามงแขวนฝาเนาะ
1: ถูกต้องหลังจากนั้นก็มีหยางหยางแปลว่าตัวแกะหลิงแปลว่าเลข0ใช่แปลว่าอาหารโสแปลว่ามือ
0: โอ้เจ้า
1: ชงแปลว่าหมี
0: หมี
1: เจ้า
0: ตัวหมีฮะเนาะ
1: แม่แล้วนอกจากนั้นก็มีหยุนแปลว่าเมฆหรือว่าขี้เฟื
0: ่อ
1: ซิงแปลว่าดาวหยวนแปลว่าสกุลเงินหยวนของจีนฮะ
0: โอ้คือกีบเฮานี่แม่นบ่เอื้อนว่าสิงสิเน
1: า
0: ะคันเฮาบอกว่าสกุลเงินกีสกุลเงินเป็นเงินกีบนี่ก็ต้องแม่น
1: ต้องตั้งหากอันนี้แม่นหยวนแม่นของจีนเฮาก็แม่นจีผู
0: ่
1: แปลว่ากีบ
0: นะ
1: เจ้าแม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นก็มีเหรินแปลว่าคนชวนแปลว่าเหื้อชวงแปลว่าเตียงนอนไอ้มีชื่อแปลว่ากิน
0: เจ้า
1: เร่อแปลว่าฮ้อน
0: อืมเอาท่านผู้ฟังก็ดีแมนคำซับตัวอย่างที่ว่าพวกเขายกขึ้นมาให้ทุกท่านได้เฮียนไปน้ำกันแต่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นการออกเสียงของกระต่าย
1: เจ้า
0: ตอนนี้เขาจะให้ท่านผู้ฟังนี่ไปฟังเสียงของครูภาษาจีนก่อนกระต่ายหลังจากนั้นแล้วจึงกลับมาหาพวกเขาสองคน
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中阳铃菜手熊云星圆人船床吃
0: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบเป็นอะไรแดสำหรับการออกเสียงของครูภาษาจีนเนาะกะซีเข้าใจกันหลายเติบแล้วก็สิได้เฮียนฮู้กันไปน้ำกระต่ายกับโนรีก็ได้ฝึกเว้าน้ำกันเมื่อกี้นี่เน
1: า
0: ะกระต่ายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแน่นอนว่าหลายคำศัพท์ที่กระต่ายออกเสียงบ่ได้ถูกต้องมึดหั่นน่ะเนาะมีแต่คล้ายๆคือ
0: เจ้าเฮียนเด้เฮา
1: แม่นๆเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับท่านผู้ฟังอันนั้นแม่นคำศัพท์ที่ออกเสียงพยัญชนะเดียว
0: เจ้า
1: บัดนี้เฮามาเบิ่งและมาฟังการออกเสียงคำซับสองพยางที่อยู่ในบทสอนของพวกเขาเนาะก็มีประกอบด้วยปิงเซียง
0: ปิงเซียงแปลว่าตู้เย็นแม่นบ่
1: ถูกต้องเจ้า
0: เพราะว่าเห็นภาพเด็กกระต่าย
1: แม่นแล้วเนาะจีตั้นแปลว่าไข่ไก
0: ่จีตั้น
1: แม่นจีแปลว่าตัวไก่ตั้นแปลว่าไข
0: ่อ๋อจีตั้นแปลว่าไข่ไก
1: ่ถูกต้องซื่อจีคนขับรถเนาะ
0: ซื่อจี
1: แม่นเจ้าจูฉิวแปลว่าบันเตะ
0: จูฉิวตัวหน่วยมักบานทั้งตัว
1: แม่แล้วเจ้ามักบานนี่เจ้าจีสั่ง แปลว่าสนามบิน
0: จี้ฉาง
1: เจ้าผาซาน
0: ผาซาน
1: แปลว่าปีนภู
0: ปีนภู
1: โซเปียว
0: โซเปียว
1: แปลว่าม้งใส่แขน
0: ม้งใส่แขน
1: และอีกตัวนึงแม่นฉงเมา
0: ฉงเมา
1: เจ้ามีแพนด้าม
0: ีแพนด้าโอ้เจ้าฉงเมาโอ้เนาะก็ถือว่าได้หลายคำศัพท์เติบได้สำหรับปัญหาศัพท์สองพยางค์นี่กระต่าย
1: แม่แล้วเจ้า
0: แต่ว่าเพื่อความมั่นใจกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ไปฟังเสียงของครูอาจารย์ที่เป็นคนจีนแท้ๆเติมอีกทีหนึ่ง
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
1: เป็นแล้วได้ท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แมนการออกเสียงคำศัพท์สองพยางค์เน
0: า
1: ะเพื่อความจะแจ้งและเข้าใจลึกซึ้งเสร็จเดี๋ยวกับพวกเขาก็อยากฟังตึมอีกจะให้ทานไปฟังคำศัพท์พยางค์เดียวเลยสองพยางค์พร้อมกันเลย
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中阳陵菜手熊云星圆人船床吃热
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
0: เอาก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านการฟังคำศัพท์พยางค์เดียวแล้วก็สองพยางค์ในภาษาจีนทางรายการของพวกเราก็จะพยายามซอกเอาแบบนี้มาเรียนรู้กับท่านผู้ฟังนอกกระต่ายเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้าแต่ว่าตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศก่อนจะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ว่าเรียนมาหลายเติบแล้วไปฟังเพลงจากทางรายการและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกับพวกเราสองคน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหับทุกทานกับพื้นเขาสู่รายการห้องเฮียนขงจื้อวสลซึ่งวันระยะนี้ก็เป็นระยะที่พวกเขาจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวหรือจะเป็นฮีตของประเพณีอาหารการกินวัฒนธรรมวิธีการดำรงชีวิตของประเทศลาวประเทศจีนแต่ว่ามื้อนี้แม่นพวกเขาจะยกอยู่ประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อน
1: จ้าวแม่แล้วก็ประกอบด้วยวัดองค์ตื้อมหาวิหารและวัดอินแปงวรวิหาร
0: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อนี่เป็นยังไงกระต่าย
1: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อมหาวิหารนี่เคยมีชื่อว่าวัดสีภูมิหรือว่าไซยภูมิถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าไซเสถธาธิราชในปีค.ศ. 1566ตั้งอยู่เขตบ้านวัดจันเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนครหลวงวิจันทร์และก็มีความหมายความสำคัญทางบูฮาสถานก็คือทางประวัติศาสตร์นำ
0: แม่นแล้วแล้ววัดองค์ตื้อก็มีพระอุโบสถใหญ่อยู่หนึ่งหลังกว้างนี่แม่น 16.34 เมตรยาว40เมตรและสูงประมาณ25เมตรซึ่งมีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นประธานมีหน้าตากว้าง 3.4 เมตรและสูง 5.8 เมตร
1: แม่นแล้วเจ้าวัดองค์ตื้อนี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางรัฐการเช่นว่าพิธีดื่มน้ำสัตยาบันหรือว่าดื่มน้ำสาบานของบรรดากษัตริย์ก็คือผู้นำประเทศในสมัยก่อนพดปล่อยพุ่น
0: และแต่ก่อนนี้วัดองค์ตื้อก็มีอาณาเขตติดกับวัดอีกแปงมีไซและวัดหายโศกแต่ย้อนการพัฒนาตัวเมืองและการตัดถนนหนทางจึงเฮ็ดให้ทั้ง4วัดนี่ถูกแยกออกจากกันดังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้กัน
1: แม่แล้วเจ้าในเมื่อถูกตัดแยกออกไปซะแล้วพวกเขาก็จะมาเบิ่งวัดอินแปงวรวิหารต่อเลยเพราะอยู่ใกล้ๆกันเนา
0: ะ
1: ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลของนครหลวงวิจันทร์ทางทิศเหนือของวัดองค์ตื้อนะติดกันนะเนาะเจ้า
0: แม่นแล้วเจ้าและยังมีการเล่าขานสืบทอดกันมาว่าในระยะการก่อสร้างวัดอินแปงนี่กระต่ายได้มีพญาอินนี่นะแปลงกายเป็นผู้เฒ่ามาช่วยเหลือและแนะนำในการก่อสร้างวัดและหลังจากนั้นพญาอินก็ยังได้แปลงกายเป็นคู่บ่าเฒ่าองค์หนึ่งเพื่อจะมาช่วยสร้างพระพุทธรูปน้ำอีกจึงเป็นที่มาที่นี้ชื่อของวัดอินแปงนี่นอว่าเป็นวัดอินแปงจนมาเฒ่าทุกมื้อนี้กระต่าย
1: เจ้าแสดงว่าพระอินแปลงกายมาเป็นเนาะก็เป็นวัดอินแปงตามเรื่องเล่านี่เนาะถือว่าวัดนี้เป็นบูฮาสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศลาวและก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นทางด้านศิลปะลายลาวโดยค่ายคือกันกับวัดองค์ตื้อและวัดสีเมืองนั่นเอง
0: ประชาชนลาวในนครหลวงวิจันทร์ก็คือแขกที่มาจากท้องถิ่นอื่นก็ได้ให้ความเคารพและก็ศรัทธาวัดแห่งนี้หลายเนาะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่บรรจุวัตถุบูฮานอันมีค่าและสำคัญทางศาสนาพุทธเป็นต้นกอแมนพระพุทธรูปอินแปงใบเสมาหินหูปสิงและเสาหิน
1: เจ้าไม่แล้วเนาะอยู่ด้านหน้าของวัดแห่งนี้ยังมีเดินกว้างไว้สำหรับจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันเทศกาลต่าง
0: ๆ
1: เขาสังเกตได้เลยว่าเส้นทางเข้มของโนริยามบุญกุศลสงการหรือว่าบุญฮดน้ำบุญไปไม่แล้วนะ
0: แถวนั้นจะหนาแน
1: ่โอ้เพิ่นตันบ่ให้รถไป
0: แม่ล่ะ
1: มวลสนเนาะก็บางเทื่ออาจจะมีรถส่วนหนึ่งนะ
0: เจ้า
1: แต่ผู้ใดตั้งใจจะขี่รถไปทางแคมป์ของนั้นบอกว่าต้องเกี่ยมเวลาเผื่อไว้รถ
0: แม่แหละหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงซะจอดแล้วกันย่างไปดีกว่าแต่ว่าคันเวลามีบุญแบบสั้นมาผัดกะไผ่ก็อยากไปส่งน้ำพระเด้อเนาะ
1: มัน
0: ก็
1: จ
0: ะให้เส้นทาง
1: มัน
0: คือขึ้นแล้วก็เส้นทางนั้นก็จะมีวัดหลายๆวัดแน่และปัจจุบันนี้นะกระต่าย
1: เจ้า
0: เพื่อนแห่งนี้การพัฒนาเกี่ยวกับเส้นทางดังกล่าวหลายคนก็ว่าได้ว่าเวลาที่ว่าได้ไปเส้นทางนั้นนะตอนกลางคืนนะฮู้สึกว่าคืออยู่ต่างประเทศหรือว่ากลางเวรคือกันมันจะมีความสวยงามแล้วก็แถวนั้นฮู้สึกว่าสะอาดขึ้น
1: ถูกต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่สำคัญเนาะและแขกต่างด้าวชาวต่างแดนก็เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดนั้นหลายอีหลีได
0: ้แม่แล้วรวมทั้งประชาชนลาวนี่แหละไผที่ว่ายังบ่มีโอกาสได้ไปก็ลองไปเบิ่งปัจจุบันนี้เพิ่นพัฒนาหลาย
1: เจ้าเอามาฮอดนี่ท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสลทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ที่ออกอากาศทางรับฟังวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 นส่วนว่าระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนออกอากาศเวลา 17:30 ถึง 18:00 นนอกนั้นท่านยังสามารถฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.laและแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: ใจเจียน

0: สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสว.ก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการครอบครู

สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบโฮพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางเพจของรายการฮอบโฮมื้อนี้อนุรักษ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังคือเก่ามาพร้อมกับเสียงเพลงที่อยากให้คนมีหอยยิ้มกับเสียงเพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มมีแต่เสียงหัวมีแต่ความหักความแพงซึ่งกันและกันเนาะคือกับรายการฮอบฮู้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังนั้นได้มาหักแพงกันมาเป็นแฟนรายการหรือว่าได้มีเวทีในการส่งมอบเสียงเพลงม้วนๆส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังก็คือสังคมทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในตอนนี้มื้อนี้พวกเราพบกันก็กงกับมือวันเสาร์เนาะเป็นมือพักของหลายคนเป็นมือพักของครอบของครัวเป็นมือที่หลายคนอยู่กับครอบครัวหรือว่ามีโอกาสถือโอกาสไปยามหัวยามส่วนไปเบิ่งผลผลิตไปเบิ่งหมักไม้กินมากไปเบิ่งหญ้าบ่เนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้ฝนตกหลายมื้อหญ้าก็สิขึ้นแล้วหญ้าก็สิหกแล้วเอาก็ถือโอกาสไปในมื้อผักแบบนี้แหละเนาะทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเด้อที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมรายการอยู่ถ้าหากท่านอยากฟังเพลงใดร่วมกับรายการฮอบฮู้ในมื้อนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ทาง Facebook เนาะพิมพ์ข้อความเข้ามาได้หรือว่ารับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้030-5787-052 030-5787-052 30นาทีต้นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อวานนี้รายการมดก่อนเลยมีแฟนรายการเพิ่นขอฟังเพลงนอนกอดขอนไม้มาเนาะกับโคซกโคซกก็เลยขอค้างเพิ่นไว้เนาะติดค้างกันไว้มื้อนี้สิถือโอกาสได้เปิดให้เพื่อเป็นการใช้นี่ก็ว่าแม่เนาะใช้นี่เสียงเพลงเด้อเพราะว่าติดนี่ติดค้างเสียงเพลงกันไว้มื้อนี้จะได้เปิดให้ได้มวนซืนน้ำกันหรือว่านอกจากเพลงนอนกอดขอนไม้แล้วมีเพลงอย่างอีกบ่อยากฟังเพื่อผ่อนคลายฟังแล้วอยากให้มีหอยยิ้มฟังแล้วรู้สึกว่าคิดฮอดบ้านเกิดหรือบางคนว่าฟังแล้วคิดฮอดหาคนที่อยู่ห่างไกลกันเนาะห่างไกลกันก็มีหลายเหตุผลบางเทื่อก็ย้อนหน้าที่เวียกงานบางเทื่อก็ย้อนการศึกษาเนาะหรือว่าหลายเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ไกลเพียงไกลเพื่อนว่าแต่ว่าใจเฮาใกล้กันเป็นอย่างจังว่าสั้นย้อนโลกออนไลน์ที่เสื่อมให้คนอยู่ไกลให้กลายเป็นคนที่อยู่ใกล้กันใกล้กันน้อยเดียวอีหลีเนาะคันถ้าเทียบกันระยะทางเพียงแต่เอาโทรศัพท์มาใส่ทั้งหน้าหรือว่ามาใส่หูก็ได้ยินเสียงกันแล้วแม่นบ่เดี๋ยวนี้บ่แม่นแต่ได้ยินเสียงแล้วได้เห็นหน้าพร้อมได้ฮู้พร้อมว่าแต่ละคาบมื้ออาหารหั่นกินข้าวกับหยังหรือว่าได้ฮู้พร้อมว่าตอนนี้กำลังเฮ็ดหยังอยู่ย้อนการติดต่อสื่อสารทางโลกออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเฮ็ดให้เราเสื่อมจอดกันได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันนี้การนำใส่สื่อออนไลน์ก็อยากให้ใส่ในทางที่เกิดประโยชน์เนาะใส่ในทางที่ให้ประโยชน์หลายกว่าใส่ในทางลบหรือว่าทางที่ให้โทษยกตัวอย่างการใส่เพื่ออดอวดโอ้สิ่งของมีค่าอันนี้จะเป็นภัยอันตรายให้เฮาได้เนาะหรือว่าการใส่เพื่อปุกปั่นข่าวที่บ่มีมูลความจริงใส่ห้ายป้ายสีให้สังคมวุ่นวายกันไปหมดแม่นได้เนาะบางเทื่อนี่บางคนนี่เข้ามาแล้วบ่ทันได้มีวิจารณญาณอย่างเกี่ยวกับเรื่องข่าวนั้นว่าข่าวแท้ข่าวปลอมข้อมูลแท้หรือข้อมูลบ่แท้ก็กดแบ่งปั่นกดแชร์กดส่งโตไปก่อนสร้างความเสียหายให้กับผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าบ่มีมูลความจริงเนาะแล้วก็ถูกเอิ้นว่าเบิ่งในทางที่บ่ดีนั่นแหละเนาะพร้อมเดียวกันนั้นการลิ้นซื้อออนไลน์ถ้าว่าลิ้นหลายเกินไปก็เสียเวียกเสียงานเสียสุขภาพไปก็มีเด้อเนาะจากที่ว่าจะเบิ่งบึดนึงจะเบิ่งคราวเดียวจะเบิ่งนี้น้อยเดียวกลายเป็นว่าจาก1นาทีเป็น5นาทีจาก5นาทีเป็น50นาทีก็มีนี่ก็เป็นเว้าเรื่องความเพลิดเพลินในการท่องโลกออนไลน์ถึงยังไงก็ดีทุกอย่างมี2ด้านคือกับเหรียญเนาะฉะนั้นเฮาก็ต้องได้บริโภคหรือว่านำใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีที่สุดเพื่อประโยชน์มีความรู้ใหม่ๆเพื่อการติดต่อสื่อสารเพื่อความบันเทิง
ก็ได้ในเวลาเดียวกันเนาะเอาทักทายกันพอสมควรแล้วในตอนต้นรายการนี้มื้อนี้โฆษกมาคนเดียวเนี่ยเอ้ยพันงานติดภารกิจแต่ว่าเวลาทางรายการยังคือเก่า30นาทีต้นนี้พวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางโทสวที่จะมาเว้าว่าสู่กันฟังแต่ว่าเข้ามาปุ๊บแล้วก็เว้าข้อมูลเลยก็สิบอกว่าโอ้ยโฆษกขอฟังเพลงก่อนได้บ่บ่อนขายก่อนได้บ่ม่วนซื่นกันก่อนซะเนาะซะเนาะจึงจะมาล้มข้อมูลสู่กันฟังในระยะถัดไปท่านผู้ฟังเด้ที่เข้ามาทาง Facebook เด้ท่านรับชมรับฟังอยู่ไสอยากฟังเพลงใดเป็นพิเศษบ่ไม่มื้อนี้ก็สามารถแสดงความคิดความเห็นหรือว่าคอมเมนต์ได้เด้อเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวเพลงตั้งแต่เหนือฮอดใต้แบบขับลำท้องถิ่นก็แล้วแต่ผู้มากเลยเนาะขอกันเข้ามาถ้าว่าเฮาซอกเห็นเฮาก็จะมอบให้เพื่อเป็นความสุขให้กับรายการตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วนอนกอดขอนไม้เพื่อให้ท่านได้ม่วนซื่นแล้วท่านอยากฟังเพลงหยังก็อย่าลืม0305787052โทรกันเข้ามาได้ทางหลังไมค์

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์www.laosmefund.org

ฮาวกับเสียงเพลงซองเสียงเพลงเลยเมื่อนี้นักห้องมาคูเนาะนั่งห้องบ่มาเดียว ทั้งสองเสียงเพลงกันเลยบ่ว่าจะปิดเพลงนอนกอดขอนไม้เพิ่นว่าอืมคิดฮอดคนเก่าอยู่เอาวาสนาอาจจะบ่ได้เป็นคู่ครองกันก็ยังเป็นคนเคยหักเคยแพงกันเนาะแล้วก็เบ้งที่จบไปสู้คนเก่าบ่ได้เพิ่นว่าก็ขอมอบเป็นพิเศษให้กับแฟนรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรับชมรายการอยู่ในเวลานี้18:19 น.สบายดีอาชานนท์เพิ่นว่าสบายดีเด้อคนสกเป็ดน้อยเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจมากดแชร์ให้และก็มาสนับสนุนเนาะก็ต้องขอบใจเด้อขอบใจเป็นพิเศษกับแฟนรายการทางหมายเลขโทรศัพท์0305787052เพิ่นก็ขอเพลงเข้ามาว่าขอฟังเพลงในสาวโคโซกอยากเห็นคนหักอยู่ทางนี้เด้อหน้าใหม่ก็มี1คนที่หักท่านผู้ฟังหักท่านผู้ชมทุกทักทานเนาะหักเพื่อความหักความเพลงนี่แหละเนาะการหักกันดีไว้กว่าสังกันเพิ่นว่าดีกว่าสังกันแท้ใดบางเทื่อในอนาคตข้างหน้าหากเกิดยังขึ้นยังได้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับเข้ามาในระยะนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเฮามีข้อมูลข่าวสารจากทางโทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจมาว่าวาสุกับมีรายการฟังเมื่อวานนี้เวลามดก่อนก็เลยบ่ทันได้ล้มสุกันฟังต่อก็จะเป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนาะหรือว่าบรรดาสินเชื่อของทสวที่มีการจะตั้งปฏิบัติกับบรรดาคู่หัวมือที่เป็นธนาคารธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีหลายบ่วงทืนบ่จะเป็นบ่วงสะสมของทสวบ่วงเงินก่อตั้งทสวบ่วงอัตราดอกเบี้ยบ่วงที่รัฐบาลประกอบให้หรือว่าอัตราดอกเบี้ย 3% นั่นแหละเนาะที่หลายๆคนรู้จักกันดีและก็มีบ่วงฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19แล้วก็ยังมีบ่วงอื่นๆเติมอีกซึ่งรายละเอียดนี้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของทสวได้พิมพ์คำว่า www.lao.smefund.org หรือจะเข้าไปติดตามทาง Facebook ของเพิ่นก็ได้เนาะพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะใส่แฮชแท็กว่าทสวเข้าไปก็จะเห็นเป็นโลโก้ทสวสีฟ้าเข้มเลยเข้าไปกดติดตามไว้เนาะเพิ่นจะมีข้อมูลใหม่ๆมีทั้งคู่มือการสนองสินเชื่อมีทั้งรูปแบบทุนโครงการวิสาหกิจและก็ทุนสมทบน้ำอีกเนาะเมื่อวานนี้อนุรักษ์ได้แจ้งไปว่าจะมาให้ข้อมูลในบ่วงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีกับคู่หัวมือของทสวนั่นก็คือธนาคารส่งเสริมกสิกรรมท่านผู้ฟังสำหรับธุรกิจใดเนาะที่ต้องการอยากจะเข้าถึงบ่วงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ปล่อยผ่านธนาคารส่งเสริมกสิกรรมนี่เนาะแมนจะมีเงื่อนไขแนวใดๆหรือว่าคะแนนการบริมสิทธิ์ใดๆที่สามารถได้รับสินเชื่อจะประกอบมีคะแนนผลิตสินค้าเนาะการผลิตสินค้ามีอย่างแน่อุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมมีหัตถกรรมมีกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ต่อมาจะเป็นคะแนนการค้าก็จะมีการเก็บซื้อผลผลิตกสิกรรมเพื่อสนองโรงงานการเก็บซื้อผลผลิตกสิกรรมเพื่อส่งออกต่างประเทศต่อมาคะแนนการที่3เป็นคะแนนการบริการท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวภายในเนาะอันนี้เป็น3คะแนนการลักที่ทางธนาคารส่งเสริมกสิกรรมเพิ่นได้เอาบ่วงเงินจากทสวนี่มาสนองเป็นสินเชื่อรายละเอียดในส่วนนี้ว่ามีเงินไขคือแบบใดมีอย่างใดเนาะก็สามารถพัวพันไปทางธนาคารห่วมธนาคารส่งเสริมกสิกรรมเนาะบ่เป็นธนาคารห่วมธุรกิจละเวียดในนั้นก็เป็นคู่ห่วมมือคือกันแต่ว่าอันนี้เฮาอยากระบุใส่ในบ่วงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีซึ่งก็เป็นคู่ห่วมมือน้องใหม่ล่าสุดที่ห่วมมือกับทสวในการเอาบ่วงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ไปจัดตั้งปฏิบัติผัวพันกับเพื่อนได้เนาะหรือว่าจะเข้าไปติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของธนาคารส่งเสริมกสิกรรมได้พิมพ์คำว่า APB Bank เนาะก็อาจจะมีทั้งเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ได้เล็กเลยหาว่าอยากจะขอเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลข่าวสารบ่วงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีของทสวเนาะเพิ่นจะให้รายละเอียดซึ่งบางเงื่อนไขก็เป็นไปตามเงื่อนไขของสินเชื่อธนาคารที่เพิ่นกำหนดไว้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะให้บุริมสิทธิพิเศษใน3คะแนนการที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้บ่จะเป็นคะแนนผลิตสินค้าเนาะคะแนนการค้าและก็คะแนนการบริการการท่องเที่ยวหรือว่าท่านสนใจในบ่วงเงินอื่นๆของทสวเด้เช่นว่าบ่วงที่จะตั้งปฏิบัติผ่านคู่หัวมือที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคเด้เนาะเพิ่นจะโดยทั่วไปคือในบ่วงนี้แม่นเพิ่นจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือนหรือว่า 12% ต่อปีบรรดา
สถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นคู่หัวมือก็มีทั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือศูนย์กลางแล้วก็มีอยู่ทั้งต่างแขวงอยู่ทั้งท้องถิ่นเติมอีกซึ่งในบ่วงนี้มันก็จะเหมาะกับบรรดากลุ่มผู้ผลิตหรือว่าจุลวิสาหกิจที่ต้องการเงินทืนบ่หลายเนาะเอามาใช้ในฮอบเวียนของการผลิต3เดือน6เดือน1ปีต้องการกู้เงินในบ่วงเงินที่บ่สูงหลายแนะนำอาจจะเป็นการกู้ผ่านสถาบันการเงินจุลภาคก็ได้เนาะอันนี้เป็นเว้าเรื่องของเวียกการสนองสินเชื่อของทสวส่วนว่าการสนองในรูปแบบทุนโครงการวิสาหกิจเพิ่นก็จะตั้งปฏิบัติคือการเนาะควบคู่ไปกับทุนสมทบยุคระดับเทคโนโลยีที่ได้มีการช่วยบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางรวมไปทั้งบรรดาธุรกิจครอบครัวแหละเนาะที่ว่ามีการเฮ็ดแท้ทำจริงดำเนินธุรกิจมาแล้ว 2-3 ปีต้องการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางด้านทุนเพื่อซื้อพัฒนาอุปกรณ์วัตถุเทคนิคที่ฮับไส้เขาในการผลิตการบริการหรือว่ายกระดับระบบเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงเวียกงานโครงการวิสาหกิจเนาะอยากได้เซียวซานอยากได้การฝึกอบรมเพื่อยกระดับสินค้าของเฮาหรือว่าอยากจะพัฒนาเรื่องของการหุ้มห่อใหม่อยากเข้าร่วมงานวางแสดงอย่างสิเนาะหรือว่าอยากได้เครื่องหมายยั่งยืนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าเฮายกตัวอย่างว่าอยากได้มาตรฐาน GMP สิเนาะอันนี้ก็จะรวมเป็นในทุนโครงการวิสาหกิจรายละเอียดแต่ละภาคส่วนรวมไปถึงทุนสมทบในการยกระดับเทคโนโลยี50-50หรือว่า30-70นี่ก็จะมีการช่วยบรรดาทั้งผู้ผลิตทั้งสหกรณ์หรือว่ากลุ่มผู้ผลิตเนาะเพิ่นก็จะมีในรูปแบบเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปฉะนั้นรายละเอียดทั้งหมดที่โฆษกเว้ามาโดยรวมนี่มันยังมีเงื่อนไขที่ละเอียดเนาะสามารถพัวพันกับทางวิชาการที่เพิ่นรับผิดชอบโดยกลุ่มได้หรือว่าท่านจะติดต่อไปที่หมายเลขของการของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ได้ที่หมายเลข02-141-4064ฝากเติมอีกถ้าท่านอยากศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเทื่อละขั้นตอนไปเรื่องเวียกงานต่างๆของทสวหรือว่าบรรดาคู่มือของการสนองสินเชื่อหรือว่าแบบฟอร์มเนาะในการเขียนเพื่อขอสินเชื่อหรือว่าแบบฟอร์มสำหรับการขอทุนโครงการวิสาหกิจทุนสมทบสามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของทสวได้พิมพ์คำว่า www.lao.smefund.org ก็จะมีข้อมูลที่หลากหลายให้ท่านนั้นได้เข้าไปเพื่อได้ศึกษาด้วยตัวเองเมื่อนี้ท่านอาจจะเป็นท่านผู้ฟังอาจจะเป็นประชาชนที่มีความคิดอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เมื่อหน้าท่านได้เป็นเจ้าของธุรกิจแท้ๆแล้วบางเทือกความจำเป็นในการเข้าหาแรงเงินทุนหรือว่าการเข้าร่วมบรรดากิจกรรมต่างๆที่ทสวเพิ่นจัดขึ้นเฮาก็จะได้เป็นการซอกหาโอกาสเนาะในการเข้าถึงแรงเงินทุนทุนโครงการวิสาหกิจหรือว่าทุนสมทบก็แล้วแต่เนาะก็ฝากเป็นความรู้ให้กับทุกท่านที่เข้ามาหรือว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่โฆษกเว้าไปยังบ่ละเอียดถามมาผ่านรายการเฮาก็ได้ติดตามรายการของพวกเฮาได้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. หา7โมงแรงหรือว่า18โมงหา19โมงผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็แม่นเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่มีการกดแบ่งปันไปทางเพจฮอบฮูนั่นเองจัดมอบเสียงเพลงตามคำขอให้ส่งเสียงเพลงกันเลยเนาะกับเพลงที่ขอมาจัดให้เสียงเพลงต่อไปเอาเป็นเพลงอยากเห็นคนหักเนาะที่เป็นโคกันเข้ามาอยากเห็นคนหักและก็จะต่อด้วยอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงนี้ขอมอบให้กับบรรดาไอ้น้องขวทางทุกทานที่ปัวแปลงเส้นทางในยามฤดูฝนนี่เสื้อว่าหลายเส้นทางที่มีการไส้ตลอดเวลาเนาะทั้งผู้ไปทั้งผู้มาเฮ็ดให้เส้นทางบางเส้นบางสายนี่ก็ได้รับความเสียหายเปเพเพิ่นก็ได้มีการเอิ้นว่าประจำอยู่แต่ละจุดเพื่อเฮ็ดให้การไปมาของการไส้รถสะดวกสบายขึ้นค่ะซั่นก็ขอมอบให้กับไอ้น้องทีมงานวิศการทั้งผู้ก่อสร้างทั้งผู้วิศการทั้งหัวหน้าทุกฝ่ายกันเลยเนาะกับเพลงชีวิตนักกว่าทางต่อจากเพลงอยากเห็นคนหักม้วนซื่นส่งเสียงเพลงกันเลยแล้วอยากฟังเพลงไหนที่บทันได้เปิดให้อย่าลืมเด้อทวงกันเข้ามาคำคิดคำเห็นเข้ามาทาง Facebook ก็ได้แล้วพวกเราจะมาพบกันใน30นาทีหลังกับระยะฮอบฮูฮอบทิศ

0: JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
0: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค้าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

จัดให้ตามคำขอแห้งใจคอกันเข้ามาฝากเป็นความสุขให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยอยากเห็นคนหักให้เห็นไวๆเด้อคันถ้าว่าบ่เห็นแท้ๆทั้งหน้าไม้พี่เด้อนั่งใส่เสื้อดำอยู่เนาะสาวโคสุกก็มีแต่ความหักความแพงนี่แหละมอบให้กับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านและก็ขอบใจทุกท่านที่หักแพงรายการฮอบฮู้มาเป็นเวลา6ปีเนาะอยู่น้ำกันมาใกล้สิครบ6ปีแล้วได้เนาะที่ให้ข้อมูลข่าวสารและก็ฝากความมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาต่อแรงบรรยากาศค่ายแรงตะวินใกล้จะตกดินหรือว่าตะวินใกล้จะหลับขอบฟ้าอาทิตย์อัสดงเมื่อกี้นี้ก็มีแห้งใจทาง Facebook เนาะเพิ่นขอฟังเพลงกันเข้ามาบ่จะเป็นเพลงอย่างแน่นอนขอมาหลายเสียงเพลงกันเลยบอกใจให้ลืมเขาจากเบาลองแพ้เพิ่นขอมาเพิ่นมอบให้ครับสาวน้ำเพชรและก็สาวโคโซกเด้อขอบใจเช่นเดียวกันและก็มีแห้งใจก่อนหน้านี้เพิ่นก็โทรมาว่าขอฟังเพลงตามใจโคโซกแดมอบให้กับทุกเสียงทุกสายทุกการทักทายเด้อที่อยู่เป็นกำลังใจให้กับโคโซกเนาะเพลงสาวเมืองซ้อนบ่แม่นบ่บ่แน่ใจสาวเมืองซ้อนบ่งามเด้เมืองซ้อนงามเด้เมืองซ้อนเนาะจักหน่อยเด้อสิมอบให้เปิดให้มาพบกันใน30นาทีหลังและยาฮอบฮู้ฮอบทิศได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ทานติดตามบรรดาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆของเพิ่นได้ผ่านทาง Facebook ของJDB เลยเนาะพิมพ์คำว่า JDB Bank เข้าไปก็จะมีหลายๆกิจกรรมรวมไปถึงบรรดาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเพิ่นเช่นว่าการฝากเงินได้รับดอกเบี้ยหรือว่าเงินกู้ที่เหมาะสมตามอัตราดอกเบี้ยบ่จะเป็นเงินกู้สำหรับพนักงานเงินกู้เพื่อธุรกิจหรือว่าเงินกู้เพื่อการศึกษาหรือประเภทเงินกู้อื่นๆเนาะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับทาง JDB Bank เพิ่นได้เลยเพิ่นก็มีหมายเลขสายด่วนเพิ่น1499หรือว่าจะเป็นการชำระสะสางผ่านทางแอปเทิงมือถือหรือว่า Yes Play เนาะอันนี้ก็เป็นบริการที่สะดวกสบายสำหรับผู้สมใจที่บ่จำเป็นต้องถือเงินสดไปบ่อนใดถือเงินสดบางเทื่อกระเป๋าเงินเฮียนี่ก็แล้วเลยเนาะสวยเลยเพิ่นว่าคันซั่นมีเงินในบัญชีแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถสแกนจ่ายได้สำหรับสะสางค่าสินค้าค่าบริการได้เลยมาระยะนี้เนาะท่านโบฟังเป็นยังไงแน่ถามข่าวๆใน6เดือนต้นปี2026ที่ผ่านมาสำเร็จตามคาดหมายแล้วบ่เวียกงานหรือว่าแผนงานแผนเวียกของแต่ละคนเนาะแล้วใน6เดือนท้ายปีนี้เด้มีแผนยังแน่ในการเฮ็ดให้สำเร็จบางคนมีแผนเนาะตั้งแผนไว้แล้วก็ประเมินคืนทุกๆ3เดือนทุกไตรมาสทุก6เดือนต้นปี6เดือนท้ายปีเอาก็ขอให้นาทีเวียกงานที่ทานตั้งแผนไว้ใน6เดือนต้นปีที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและก็ขอให้แผนเวียกอีก6เดือนท้ายปีเจ้าเพิ่นว่าให้ได้ตามคาดหมายที่เฮาตั้งไว้บ่จะเป็นการดำเนินธุรกิจหรือว่าการพัฒนาตัวเองก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบันโดยเฉพาะโลกข้อมูลข่าวสารโลกแห่งอินเทอร์เน็ตโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องได้เคียงคู่กันไปปฏิเสธบ่ได้ว่าที่เฮาจะบ่เฮียนฮู้ปฏิเสธบ่ได้ที่ว่าเฮาจะบ่ได้พัฒนาตัวเองในจุดนี้ถ้าเฮายังอยากจะอยู่บนเก่ายังบ่หับความรู้ใหม่ๆนั่นก็หมายความว่าเฮาจะย่างบ่ทันหมู่เนาะการเรียนรู้เล็กๆน้อยๆทุกมื้อนี้โคจกเองก็สามารถเว้าได้ว่าช่วยเฮาได้หลายเลยบ่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลข่าวสารการประดิษฐ์รูปภาพวิดีโอหรือสิ่งต่างๆสามารถช่วยเฮาได้หลายเลยเนาะในการนําใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เดี๋ยวนี้เห็นหลายๆแขนงการบ่ซะบ่แต่พ่อค้าสาวขายเนาะการศึกษาสาธารณสุขรวมไปถึงเวียกงานสื่อมวลชนเองก็เช่นเดียวกันในเดือนนี้เดือนกรกฎนี้ก็เกี่ยมกองประชุมใหญ่ของทางเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เนาะก็จะพยายามว่าเฮ็ดแนวใดให้กับสื่อมวลชนในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อในเข้าใจง่ายสมมุติว่าสื่อสารได้อย่างชัดเจนหรือว่ามีลักษณะสร้างสรรค์ประดิษฐ์สร้างแต่ว่ามีมูลความจริงมันให้ข่าวนั้นน่าอ่านอาจจะมีรูปภาพประกอบที่โดดเด่นหรือว่าการแสดงเป็นการ์ตูนเป็นรูปภาพต่างๆโดยการนําใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าการช่วยให้เฮาคิดโดยที่ประหยัดเวลาลงเดี๋ยวนี้นี่จะมีAI นี่เข้ามาช่วยเนาะเฮาเพียงแต่บอกว่าเฮาอยากเฮ็ดหยังเฮาอาจจะให้ความคิดเพิ่นน้อยนึงเพิ่นก็สามารถต่อยอดเป็นความคิดยาวๆมาเพื่อให้เฮานั้นได้เอามาปรับใช้แต่บ่หมายความว่าเฮาจะเอาทั้งหมดที่ปัญญาประดิษฐ์บอกเฮามาแล้วเอามาใช้จนหมดได้เฮาอาจจะมีการเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาปรับใช้อันนี้มันก็คือความสะดวกสบายเนาะในการ
หาข้อมูลข่าวสารหรือว่าเขียนข้อมูลข่าวสารให้เฮาเนาะทุกมื้อนี้กุสุเองก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการเฮ็ดเวียกได้ไวขึ้นการหาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการจัดวางข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดคิดว่าในปัจจุบันนี้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยอย่างทันได้เดเนาะลองเบิ่งดูว่าผู้ใดที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นการคอมเมนต์เข้ามาก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนนี่ในการเฮ็ดเวียกหรือว่าการติดพันกับชีวิตประจำวันของเฮาแต่ละคนบ่คือกันเด้บางคนจะอยู่กับเวียกงานการค้าการขายก็จะนำไส้มาเพื่อเวียกงานการค้าการขายบางคนเพื่อการศึกษาฮำเฮียนเว้าเรื่องการเฮียนก็มีหลายวิชาสะโพกที่แตกต่างกันไปเนาะเฮียนฮู้เรื่องอุปกรณ์เทคนิคอันใดอันนึงสมมุติว่าเฮียนฮู้ทางด้านการแพทย์เฮียนฮู้ทางด้านเวียกงานอื่นๆที่หลากหลายแหละเนาะก็ลองเอามาแบ่งกันปันกันเบิ่งบางเทื่อมันจะซวยเฮานี่ได้มีการต่อยอดความรู้และพัฒนาไปตลอดเวลาเนาะเอากับกามาสุรยานีก็อยากจะโอล้มสายนาไม้กับมิเลกาอยากฮู้ว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับชมรับฟังอยู่ไสคอกันเข้ามาได้เนาะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เสียงเพลงหรือว่าโทรมาตอนนี้เพื่อล้มสายจัดทำรายการร่วมกับโคโซก็ได้0305787052 0305787052คันถามว่าบ่มีสายมาทั้งหน้าไมค์ก็สิขออนุญาตโอนไปทางหลังไมค์เพื่อได้ล้มกันทางหลังไมค์เพิ่มเติมจัดเสียงเพลงให้บ่ฮู้ว่าเสียงเพลงนี้นี่ทางแฟนรายการอยากฟังเองบ่หรือว่าอยากมอบให้โคโซกเห็นโคโซกใส่เสื้อสีดำบ่เพิ่นว่าฮักสาวเสื้อดำเด้อเนาะโอ้ยขอบใจเด้อจะฮักจริงหรือฮักหลอกก็ขอบใจไว้ก่อนเนาะเพลงสาวเสื้อดำแล้วก็โตอีกหนึ่งเสียงเพลงเนาะกับเพลงบอกใจให้ลืมเขาบ่หรือว่างามเด้เมืองซอนเนาะเอากันสั้นกะมอบให้เลยเป็นสหักสาวเสื้อดำต่อด้วยงามเด้เมืองซอนจนว่าเพลงบอกใจให้ลืมเขาเดียวระยะถัดไปเนาะโคโซกจะเปิดให้เด้อสำหรับบ่าวลองแพ้

การจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ต้องขออภัยท่านผู้ฟังเด้อว่าสิห้องให้ท่านผู้ฟังฟังต่อเลยเนาะเพราะว่าเป็นคาราโอเกะแต่ว่าเสียดายโคซุกกะห้องบ่ได้ขออนุญาตเป็นจัดให้ในฮอบต่อไปเนาะงามเดสาวเมืองสอนแต่ว่ามีอีกหนึ่งเสียงหนึ่งสายที่เพิ่นโทรกันเข้ามาทั้งหลังไมค์เพิ่นว่าสาวโคซุกขอฟังเสียงเพลงนี้แน่เถียงเมียบ่คือเถียงนาเพิ่นว่าเถียงนาแล้วนอนอย่างสบายใจนอนอันน่ะผิวปากให้ลมมากินข้าวอยู่เถียงนาแล้วคือว่าแซ่บซอยแต่ว่าคัดมือได้เถียงเมียแล้วบ่มีบรรยากาศบานใดเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เลยว่าขอฟังเพลงเถียงเมียบ่คือเถียงนาเด้อบ่คือกันแท้เด้อเนาะต้องระมัดระวังคันเถียงนาละใครแดคันเถียงเมียแล้วเนี่ยบ่ใครแล้วเนาะบางกรณีนี่บ่ได้นอนเฮือนเพิ่นว่าเขาก็บ่ได้กิน3มื้อโลดเนาะเอาก็ขอบใจแฟนรายการที่อยู่น้ำกันมาตั้งแต่เปิดรายการก็คือ 18:00 น 19:00 นเนาะรายการของพวกเฮาก็ส่งมอบข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงให้ท่านได้เบิกบานม่วนซื่นตามแห้งอกแห้งใจคำขอที่ขอกันเข้ามาถ้าว่าเพลงใดหักซอกบ่พอขออภัยไว้ล่วงหน้าเนาะขณะเพลงใดมีพวกเฮาก็จะเปิดให้เพื่อจะเป็นความม่วนซื่นแต่ว่าคันเพลงใดที่เปิดไปแล้วเป็นคาราโอเกะก็ต้องขออภัยเช่นเดียวกันเด้อสิจัดมอบเป็นเสียงเพลงม่วนๆเนาะบรรยากาศก่อนจากลากันในมือพักพรของหลายๆคนในมื้อนี้กับเสียงเพลงเถียงเมียบ่คือเถียงนาแล้วก็สิได้ถือโอกาสลากันไปแต่ว่าก่อนจากกันขออนุญาตอ่านข้อความแห่งใจท่านผู้ฟังก่อนซะเนาะจังในเพิ่นสิถามว่าอยู่ว่าโคจกเอ้ยเห็นอยู่บ่ข้อความที่อนาพิมพ์มานี่เนาะไอ้ไทยสบายดีไอ้ไทยอยู่ทั้งกรุงเวียนนาเด้อเพิ่นก็เข้ามารับชมมาฟังตลอดเป็นประจำเลยขอบใจหลายๆและก็หวังว่ามื้ออื่นพวกเราจะพบกันคือเก่าเนาะขอบใจบินเดียวทุกบินเดียวเลยบ่ว่าทุกแขวงใดก็ขอบใจที่เข้ามากดแบ่งปันขอบใจบ่าวลองแพ้แล้วก็มีไอ้อุดรเนาะไอ้อุดรนี่เพิ่นรับชมมาฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเอากระทักทายไปทั้งแขวงบ่อแก้วเส้นเดียวกันเนาะแล้วก็มีอีกแฟนรายการผู้นึงเพิ่นอาจใจซื้อเป็นภาษาเผ่าม้งโคซุกขอโทษหลายๆโคซุกอ่านบ่เป็นอาจจะใจซื้อตัวเองมาก่อนเนาะว่าโอ้จากแฟนรายการซื้อแนวนี้เด้อสิโคซุกสิได้อ่านซื้อให้ถูกแดเนาะแต่ว่าเห็นขอความส่งยิ้มมา3ครั้งแม่นบ่เอาขอบใจเด้อมื้อนี้คงจะต้องได้ลาแล้วแหละพอเวลาหมดแล้วไปพร้อมกับเสียงเพลงเถียงเมียบ่คือเถียงนาแล้วมื้ออื่นพวกเขาจึงจะกลับมาพบกันก่อนจากกันขอบใจทั้งผู้ให้การสนับสนุนกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจทุกแห่งใจพิเศษทั้งหลังไม้หน้าไม้ทั้งหับสมทาง Facebook และก็ทางออนไลน์ก็คือทาง FM พร้อมเนาะควบคู่กันไปขอให้ความสุขโชคดีมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสุขกายสบายใจลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงอุ่นจันทร์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองทัพลาวเวียดนามจะจัดงานพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติอยู่เขตชายแดนครั้งที่3กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็เขียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญและเตือนผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศเพิ่มทวีการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดสำเร็จโครงการก่อสร้างป้องกันตะฝังเจือนและพัฒนาเข้มของระยะสูงนครหลวงอิงจันทร์5เดือนต้นปีนี้รายรับของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยในระยะ5เดือนต้นปีนี้อินโดนีเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า6ล้านคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปในรายละเอียด
1: วันที่24มิถุนาผ่านมาพลเอกวิไลลักษณ์คำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่แขวงบ่อแก้ว
2: ท่านพลเอกวิไลลักษณ์คำฟองพร้อมคณะได้สืบต่อพบปะคณะบริหารงานภาคแขวงที่ห้องว่าการแขวงบ่อแก้วเพื่อติดตามสุขอยู่การจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางภาคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงบ่อแก้วโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและการสร้างตาแสงอยู่แขวงบ่อแก้วให้ได้รับผลดีท่านพลจัตวาแปลนคำบุตรจันแพงได้รายงานการนำพาซี่นำและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านของคณะบริหารงานพรรคแขวงเห็นว่าได้มีหลายด่านที่พ้นเด่นแสดงออกในระยะ6เดือนผ่านมามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด270เรื่องกักตัวผู้ต้องหาได้352คนหญิง19คนคนต่างประเทศ78คนหญิง1คนเลิกฮือกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์จำนวน11ครั้งกักตัวผู้ถูกหาได้949คนหญิง258คนต่างประเทศ747คนหญิง174คนการพัฒนาเศรษฐกิจแม้นขยายตัวอยู่ในระดับ5กว่าส่วนห้อยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP สามารถปฏิบัติได้ 3,946 ตื้อกีบรายรับเฉลี่ยต่อหัวคนได้816ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีสีภัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้วว
0: ันที่2กรกฎนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการเห็นผลไวหรือ Quick Impact Project ประจำปี2026หา2027ภายใต้ขอบการหุ้มมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาหรือ MGC ระหว่างรัฐบาลลาวและอินเดียให้เกียรติเขาหวมลงนามในพิธีครั้งนี้โดยมิทานโยเกสวอร์ซันวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำลาวต่างหน้าให้แก่รัฐบาลอินเดียและบรรดาท่านต่างหน้าจาก10แขวงที่ได้รับอนุมัติโครงการของฝ่ายลาวคือแขวงจำปาสักแขวงหลวงน้ำทาสารวันเสียงขวงหัวพันสวรรณเขตบ่อแก้วเซกองอุดมไซและแขวงมิจันโดยมีท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติเขาหวมเป็นสักขีพยานหวมกับผู้ต่างหน้าจากบรรดากลุ่มที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและพนักงานจากสถานทูตอินเดียเขาหวมในศก2026หา2027นี้ลาวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียสำหรับโครงการเห็นผลไวภายใต้ขอบการหุ้มมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาจำนวน10โครงการรวมมูลค่าเกือบ500,000ดอลลาร์คือโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนประถมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสาธารณสุขบ้านกลางโคงแขวงจำปาสักมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับพญาติวัณโรคห้องหมอเวียงคูคำแขวงหลวงน้ำทามูลค่า 49,000 กว่าดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารประสูติสุขศาลาบ้านแบงอุดมแขวงสารวันมูลค่า 49,900 กว่าดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสาธิตแขวงเสียงขวางมูลค่า 49,500 ดอลลาร์โครงการส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์เฮือนแก้วเพื่อเป็นสินค้าในฤดูแล้งและฤดูฝนแขวงหัวพันมูลค่า 49,000 กว่าดอลลาร์โครงการก่อสร้างห้องการปกครองตาเสงถิ่นแก้วแขวงมังจันมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนประถมสีสว่างใต้แขวงสวรรณเขตมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างหอวางแสดงผลงานและสนองอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ถูกขอให้จากการใช้ความมุ่นเฮงแขวงบ่อแก้วมูลค่า 49,000 กว่าดอลลาร์โค ครงการก่อสร้างอาคารเรียนประถมกำกอกแขวงเสียกองมูลค่า 49,000 กว่าดอลลาร์และโครงการก่อสร้างอาคารสุขศาลาบ้านห้วยปอดแขวงอุดมไซมูลค่า 49,800 กว่าดอลลาร์ในโอกาสดังกล่าวนั้นท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามกองเลขาแห่งชาติขอบการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวกล่าวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนอินเดียที่ได้สืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวอย่างต่อเนื่องโดยผ่านขอบการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2026หา2030ของลาวรวมทั้งการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพันธมิตรภาพอันยาวนานและการหัวมือหอบด้านระหว่างลาวและอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำลาวได้แสดงความเชื่อมั่นว่าบรรดาโครงการเห็นผลไว้เหล่านี้จะถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุคาดหมายที่วางไว้เพื่อร่วมกันสุขยู่การพัฒนาแบบยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำคงอินเดียในนามเป็นครูหวมพัฒนาขอบการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาได้ประกาศสร้างตั้งโครงการเห็นผลไวในปี2012โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาประเทศสมาชิกกลุ่มแม่น้ำคงและส่งเสริมสายพันธุ์อันดีกับอินเดียนับตั้งแต่สร้างตั้งโครงการดังกล่าวลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมด36โครงการรวมมูลค่าหลายกว่า 1,700,000 ดอลลาร์
1: วันที่2กรกฎาคมนี้ที่โฮงแฮมรีสแกนเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมไปรษณีย์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมครั้งปฐมบัลลึกเปิดดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติโครงการศึกษาและสร้างแผนพัฒนาการเชื่อมโยงแขนงการบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของลาวกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคงอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของทานแก้ววิสุขโสรพรมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยหัวหน้ากรมไปรษณีย์ห้องกรมผู้ต่างหน้าจากสถานทูตจีนประจำลาวบรรดาทานผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศคณะอำนวยการบริษัทผู้ประกอบการไปรษณีย์และขนส่งพัสดุทางภาครัฐและเอกชนและพนักงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม30กว่าท่านโอกาสนี้ทานแก้ววิสุขโสรพรมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีความเห็นว่าจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแขนงการบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของลาวรวมทั้งค้นคว้าแนวทางและสร้างวิธีการยกระดับการเสริมยงเสริมจอดกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคงโดยเฉพาะจีนเวียดนามไทยกัมพูชาให้มีความสะดวกว่องไวและมีประสิทธิผลจะได้พร้อมกันหับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจากกรมไปรษณีย์และบรรดาทานผู้ต่างหน้าแต่ละบริษัทก็จะได้เข้าร่วมในเวทีสนทนาและกิจกรรมระดมแนวความคิดที่ทางคณะหับผิดชอบก็เกี่ยมไว้โครงการนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคเอกชนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาแขนงบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของประเทศเราในอนาคตโครงการนี้แม่นเพื่อศึกษาพัฒนาและสร้างแผนพัฒนาแห่งชาติที่เชื่อมโยงการบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของลาวเข้ากับบรรดาประเทศ LMC อย่างเต็มรูปแบบสิ่งนี้จะหันเปลี่ยนแขนงไปรษณีย์จากการจราจรและแจกย้ายสินค้าภายในประเทศไปสู่การค้าข้ามสายแดนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคแห่งดิจิตอลโดยเฉพาะเพื่อสำรวจและเก็บกำข้อมูลด้านกฎหมายนโยบายและมาตรฐานโลจิสติกตามสายแดนของประเทศลาวกับประเทศใกล้เคียงเซนเวียดนามไทยและจีนศึกษาและหับห้องเอาระบบและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสากลศึกษาและนำไส้ทาแหงของทางรถไฟความไวสูงลาวจีนเพื่อเสริมขยายระบบตองโซการสนองภายในประเทศและภาคพื้นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคณะหับผิดชอบพวกเราได้มีการวางแผนการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดและเป็นระยะนับแต่ปี2006หา2007
0: พิธีมอบหับโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนและพัฒนาเข้มของระยะ2นครหลวงเมืองจันทน์จัดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่บ้านหายโศกเมืองศรีสัตนาคต่างหน้ารัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวมอบโดยท่านยองซุนจังห เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวและต่างหน้ารัฐบาลลาวกล่าวหับโดยทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์มีทานงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านบุญยวัฒน์นิรไซหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์มีคำเห็นว่าโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนและพัฒนาเข้มของระยะ2ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งได้เซ็นสัญญาเงินกู้ยืมในวันที่1พฤศจิกายนปี2017ระหว่างกระทรวงการเงินลาวและธนาคารนำเข้าและส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลีรวมมูลค่ากู้ยืมทั้งหมด57ล้านกว่าดอลลาร์และวงเงินสมทบของรัฐบาลลาวมูลค่าเกือบ10ล้านดอลลาร์ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทห่วมซามานคอมเพรสชั่นและบริษัทโกเลียอินเจเนียริ่งคอมสแตนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นที่ปรึกษาของโครงการในวันที่22มีนาคมปี2019และข้างวันที่17กันยายนปี2021ได้เซ็นสัญญากับบริษัทฮวมดงบูคอมเพรสชั่นและกัมโฮอินดัสทรีจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการสำหรับพื้นที่ของโครงการกวมเอา2เมืองคือเมืองศรีสัตนาประกอบมี11บ้านและเมืองหาดสายฟองประกอบมี8บ้านเริ่มแต่เขตลักษามบ้านวัดนาคเขตเมืองศรีสัตนาค่ะบ้านหาดดอกแก้วเมืองหาดสายฟองความยาวทั้งหมด9กิโลเมตรกว่า
3: โครงการดังกล่าวมีผลสำเร็จอันใหญ่หลวงแก่ชาวนครหลวงจันทน์พวกเฮาโดยเฉพาะเป็นบอลพักผ่อนบอลออกกำลังกายและบอลค้าขายอีกแห่งหนึ่งในชาวนครหลวงจันทน์ว่าเป็นบอลที่สดสวยงดงามอีกแห่งหนึ่งของเขตบริเวณแถบสวนม่อนซึ่งมีความหมายความสำคัญให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงจันทน์ของพวกเฮาโครงการนี้กับมีความยุ่งยากซับซ้อนหลายอย่างโดยเฉพาะแม่นอยู่ในช่วงโควิด19ภัยเงินเฟ้อและก็เว้าเรื่องน้ำมันแพงและอื่นๆเฮ็ดให้โครงการดังกล่าวนี้ประสบความสำเร็จสิ่งที่ประสบสำเร็จได้ก็ย้อนบรรดาการนำทุกแขนงการที่เกี่ยวพันเกี่ยวของรวมทั้งบ้านทั้งเมืองของเราได้ร่วมจิตร่วมใจเฮ็ดให้โครงการนี้สำเร็จได้นำแผนกโยธาธิการขนส่งขอขอบใจมายังทุกภาคส่วนทุกกระบวนการที่เฮ็ดให้โครงการนี้สำเร็จในระยะ4ปีผ่านมาเฮ็ดให้มีใบหน้าใหม่ให้แก่ชาวนครเมืองจันทน์ในการพัฒนา
0: โครงสร้างป้องกันตะฟังเจือนได้รับการออกแบบตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมประเภทลิปแลบและได้กำหนดเอาสถิติระดับน้ำท่วมในรอบเวียน100ปีเป็นมาตรฐานระดับป้องกันน้ำท่วมสำหรับหน้าเวียกที่สำเร็จประกอบมีการก่อสร้างหน้าทางเปตงทางยางห้องระบายแคมทางหูบตัวอยู่ห้องระบายน้ำข้ามทางติดตั้งไฟยังทางแต้มเส้นจราจรและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมด้วยติดตั้งหลักประกันภัยตามแคมทางสำเร็จการยกระดับการสร้างคูป้องกันน้ำและระบบป้องกันตะฟัง A และ B ส่วนสาธารณะ13จุดโครงการป้องกันตะฟังเจือนและพัฒนาแคมของระยะ2จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ่อนพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนและเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครหลวงวิ่งจันทร์
1: สายพัวพันธ์มิตรภาพพิเศษความสามัคคีอันยิ่งใหญ่และความหัวมือหอบด้านระหว่างลาวและเวียดนามเป็นมรดกอันล้ำค่าที่บรรดาผู้นำหุ้นกรได้ร่วมกันสร้างและบรรดาประชาชนสองชาติได้ร่วมกันปกป้องรักษาด้วยเลือดเนื้อและการเสียสละอันใหญ่หลวงในนั้นการร่วมมือด้านการป้องกันชาติและการทหารแม่นเสาคำสำคัญของสายพัวพันธ์อันเข้มแข็งการพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติอยู่เขตชายแดนขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามครั้งที่3จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9หา10กรกฎนี้ที่ด่านท่องถิ่นน้ำอ่อนแท่งทุยแขวงเหงอานของเวียดนามและแขวงบริคำไซเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งบ่เพียงแต่ต่อกับกองทัพของ2ประเทศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นความเสื่อมมั่นทั้งการเมืองความไว้วางใจยุทธศาสตร์และความตั้งใจร่วมกันสร้างเขตชายแดนให้เป็นเขตแห่งสันติภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการเมืองการพบปะครั้งนี้จะเป็นการยืนยันอย่างนักแน่นว่าพรรครัฐและกองทัพของ2ประเทศจะสืบต่อทนุถนอมและพัฒนาสายพัวพันธุ์พิเศษให้นับมือนับเลือกซึ่งการพบปะระหว่างผู้นำ2กองทัพลาวเวียดนามการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประสานงานในเวียกงานป้องกันชาติและการคุ้มครองชายแดน จ่าซวยหยกสูงปราสิทธิพลในการรักษาความมั่นคงหับมือกับสิ่งท้าทายด้านความปลอดภัยในรูปแบบใหม่และปกป้องผลประโยชน์รวมของสองชาติสร้างโอกาสให้สองกองทัพได้ขยายการร่วมมือในการฝึกอบรมสร้างบุคลากรการแลกเปลี่ยนวิชาการการประสานงานป้องกันและต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยรักษาความสงบตามแนวชายแดนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจความมั่นคงแม่นหลักฐานของการพัฒนาเมื่อเขตชายแดนมีความสงบการค้าการลงทุนการขนส่งและการท่องเที่ยวก็จะเติบโตบรรดาด้านสากลและด้านท้องถิ่นตามแนวชายแดนจะเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าและการคมนาคมระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นยังเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกต่อนักลงทุนว่าลาวและเวียดนามเป็นคู่หัวมือที่มีเสถียรภาพและมีความเชื่อถือสูงด้านวัฒนธรรมสังคมการพบปะมิตรภาพจะเป็นเวทีให้นายทหารของสองประเทศก็คือประชาชนสองฝ่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรมศิลปะการแสดงการแข่งขันกีฬาและการพบปะระหว่างประชาชนตามแนวชายแดนจะช่วยสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนสองประเทศการพบปะครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการก่อสร้างกองทัพที่เข้มแข็งทันสมัยมีวินัยและพร้อมปฏิบัติทุกภารกิจพร้อมกันนั้นยังจะช่วยสืบทอดประเพณีอันดีงามแห่งความสามัคคีนอกจากนั้นการพบปะครั้งที่3ยังจะส่งผลดีสำคัญไปยังภาคพื้นและนานาประเทศว่าลาวและเวียดนามยึดมั่นนโยบายสันติภาพการหัวมือความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาภายใต้การเคารพเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
0: สหพันธ์มินยิงแขวงจำปาสักจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งองค์การจะตั้งสหพันธ์มิงลาววันที่20กรกฎาคมครบ71ปีให้มีบรรยากาศฟูดฟื้นและมีเนื้อในความหมายลึกซึ้งท่านนางภูไททองพิมพ์วงศาประธานสหพันธ์มิหญิงแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ว่าในโอกาสวันสร้างตั้งองค์การจะตั้งสหพันธ์มิหญิงลาวครบรอบ71ปีในปีนี้สหพันธ์มิหญิงแขวงจำปาสักได้กระเกียมจัดหลายกิจกรรมเป็นต้นเป็นเวียกงานโฆษณาและสื่อสารโดยเน้นใส่การเผยแพร่กฎหมายไปด้วยการพัฒนาและปกป้องมิหญิงกฎหมายไปด้วยการต้านความหุนเหงต่อมิหญิงเล็กเด็กน้อยผ่านและการมิหญิงกับการพัฒนาทางวิทยุและ Facebook ข่าวมีหญิงแขวงจำปาสักพร้อมทั้งผลิตวิดีโอสั้นผ่านจอ LED จะตั้งปฏิบัติการออกงานรวมและจะจัดขึ้นเป็น2ระยะโดยปลุกระดมให้เอโนมีหญิงพนักงานกลมกล่องอ้อมข้างแขวงเอาใจใส่อนามัยอยู่ตามบริเวณสำนักงานห้องการของตนเผยแพร่ประวัติมูลเสื้อโดยจะเคลื่อนไหวปฐกถาประวัติความเป็นมาของการเติบใหญ่ขยายตัวของวันสร้างตั้งมีหญิงลาววันที่20กรกฎพร้อมทั้งสรุปผลงานในรอบ1ปีพร้อมทั้งการสร้างขบวนการกีฬาและฟ้อนลำวงลาวประยุกต์อยู่1นครและ4เมืองท่านนางภูไพทองพิมพ์มาวงสายฮู้ตึมบานอกจากการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วสหพันธ์มีหญิงแขวงจำปาสักยังจะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและอวยพรแม่ป้าบำนาญทั้งสายตั้งและสายขวงอยู่ขันนครเมืองและพนักงานต่างๆกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจัดขบวนการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพและลำวงลาวประยุกต์ขนาดใหญ่อยู่สนามกีฬาของแขวงและจัดพิธีโฮมสุมนุมปฐกถาเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์มิงลาวครบรอบ71ปีติดพันกับการแสดงศิลปวรรณคดีจากกองบัญชาการทหารแขวงและงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ในวันที่17กรกฎนี้ที่สโมสรแขวงลักซีและภายในงานยังจะมีการวางแสดงผลิตภัณฑ์สีมือของเอโนงมีหญิงทั่วแขวงตื่มอีก
1: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากาเกียมความพร้อมหับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโยและเตือนผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศเพิ่มทวีการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและประเมินคืนการผลิตพลังงานและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงเพื่อดุลเดียงปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำหับประกันการสนองพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอและความปลอดภัยของประชาชนอิงตามการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้รายงานว่าประเทศลาวจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญในระยะเดือนมิถุนา2026หาเดือนมีนา2027ฉะนั้นเพื่อเป็นการกักเก็บหับมือและหับประกันความปลอดภัยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้วางมาตรการและกักเก็บความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างรอบด้านจากการคาดคะเนสภาพอากาศปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเหตุให้เขตภาคเหนือลงมหาแขวงบริคำไซอาจจะมีปริมาณน้ำฝนหลายกว่าเกณฑ์ปกติในขณะที่แขวงคำมวลลงไปหาบรรดาแขวงภาคใต้อาจจะพบกับสภาพฝนขาดช่วงและปริมาณน้ำฝนลดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเพื่อหับมือกับสภาพการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพกรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้ออกแจ้งการให้บรรดาผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศเพิ่มทวีการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้บรรดาเขื่อนวิเคราะห์ติดตามและประเมินคืนแผนการผลิตพลังงานและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นปัญหาสำคัญโดยได้กำหนดบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนจะมีการกักเก็บน้ำหรือปล่อยน้ำไปยังข้าราชการองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถรับทราบและกักเก็บความพร้อมได้ทันเวลาพร้อมนั้นก็ได้จัดตั้งระบบการประสานงานมีเครื่องมือแจ้งเตือนและแผนรับมือฉุกเฉินที่สามารถติดต่อผัวพันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ห้องความกดดันต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านทางภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมและพายุหมุนเขตฮ้อนไม่ซักหัวที่10ประจำปี2026กำลังเคลื่อนอยู่ทางทะเลจีนใต้และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งแขวงกวางซีประเทศจีนในตอนกลางคืนหาตอนเช้าของวันที่4หาวันที่5กรกฎนี้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักหานักหลายพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นและองค์การจะตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักดังกล่าวที่จะติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกพงศลีหัวพันและเสียงขวงจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำท่าปอแก้วอุดมไซหลวงพระบางและเสนาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเป็นบริเวณกว้างอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคคุณภูมิในระหว่าง21หา31องศาส่วนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเกือบทั่วไปและจะมีฝนตกอยู่บางบริเวณพร้อมทั้งมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยคุณภูมิอยู่ในระหว่าง25หา31องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลและสวรรณเขตมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายอาจจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักหานักหลายพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ80ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง24หา31องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25 26องศาส่วนอยู่บรรดาแขวงภาคใต้สารวันจำปาสักเสกองและอัตปือจะมีฝนตกหนักฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักหานักหลายอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ85ส่วนห้อยของภาคคุณภูมิในระหว่าง24หา29องศา สำหรับเขตภูเพียงบราเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 80% อุณหภูมิในระหว่าง 14-21 องศา
4: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การสถิติศูนย์กลางอินโดนีเซียได้เปิดเผยข้อมูลว่าระยะเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้อินโดนีเซียได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 6,700,000 เถื่อคนเพิ่มขึ้น 7.68 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีกายในนั้นเฉพาะเดือนพฤษภาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1,380,000 เถื่อคนเพิ่มขึ้น 5.83 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีกายองค์การสถิติศูนย์กลางอินโดนีเซียรายงานว่านอกจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวต่างประเทศตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศได้สืบต่อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในเดือนพฤษภาคมปีนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอินโดนีเซียบรรลุถึง106ล้านเถื่อคนเพิ่มขึ้น 8.69 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนใน5เดือนต้นปีนี้มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งหมด523ล้านเถื่อคนเพิ่มขึ้น 2.86 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศบางมมมานี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของจีนได้เผยแพร่สภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้ว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนมีรายรับถึง 6,245 ตื้อห้อยล้านหยวนเพิ่มขึ้น10กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นมีกำไรถึง717ตื้อ3ห้อยล้านหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยการส่งออกการบริการด้านซอฟต์แวร์มีถึง 27,650 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่อนในระยะ5เดือนต้นปีนี้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มีรายรับถึง 1,360 ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 6.9 ส่วนห้อยรายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีถึง 4,276 ตื้อ100ล้านหยวนเพิ่มขึ้น11กว่าส่วนห้อยกว่ำเอารายรับของทั่วแขนงการถึง68ส่วนห้อยรายรับจากผลิตภัณฑ์และการบริการความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารมีถึง110ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เค้นเด่นจำปางามสง่างามเดือนพิงเหมือนดนตรีบรรเลงเป็นบทเพลงเสียงเคนลาวสบายดีท่านผู้ฟังแทกเพลงทุกๆท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ AM ขึ้นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังเวลา 10:00 น. 10:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.
1: ท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ถามกลางการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งไขขึ้นในมื้อนี้ก็คือวันที่6และจะดำเนินจนฮอดวันที่10กรกฎนี้ที่สภาแห่งชาติกองประชุมวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10แม่นจะได้พิจารณารับฮอด

เงินตาและสำหรับตอนบ่ายก็จะแม่นพิจารณาฮับพ้องเอาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งเมื่อวันพุธวันที่8กรกฎเป็นมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมแม่นจะได้รับฟังการชี้แจงของกระทรวงองค์การโตกับวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตอนบ่ายสืบต่อชี้แจงของกระทรวงองค์การโตกับวาระแห่งชาติเกี่ยวกับแผนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำหรับวันที่9กรกฎวันพฤหัสซึ่งตอนเช้ากองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10แม่นจะได้พิจารณารับรองเอาห่างกฎหมาย2ฉบับวันศุกร์วันที่10กรกฎกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10รายงานห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและนอกจากนั้นก็จะมีการรายงานการปรับปรุงห่างกฎหมายและรับรองเอามติสภาแห่งชาติส่งฉบับรายงานการปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงรับรองเอาห่างมติสภาส่งฉบับและฮอดตอนบ่ายก็จะมีพิธีปิดกองประชุมการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ทางรายการท้องถิ่นดินลาวก็จะนำเอาเวียกงานวัฒนธรรมนำเสนอท่านฟังโดยเฉพาะโกแมนจำป่าเมืองลาวดอกจำปาเป็นดอกไม้มิงขวัญของชาติลาวและผูกพันกับเสื้อชาติลาวมาแต่บุหันนาการแต่ดุนนานปันใดนั้นยังบ่ทันมีนักคุ้นคั่วทานใดสามารถสืบประวัติความเป็นมาได้เถื่อเพียงแต่ฮู้ว่าเป็นบุพาลาวันที่คนลาวนิยมสมโซบเทิดทูนบูชาในความงามและความหอมหวนมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงอุตมะจุลมณีอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประพันธ์เพลงสรรเสริญดอกจำปาขึ้นในกลางศตวรรษที่20ที่ผ่านมาเพิ่มคุ้นค่าความหมายจนเฮ็ดให้เพลงจำปาลาวกลายมาเป็นเพลงอมตะของชาติลาวฮอดทุกมื้อนี้และดอกจำปาก็นับมือนับเบ่งบานและหอมหวนเป็นที่ยอมรับของคนลาวทั้งชาติว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอย่างภาคภูมิใจจำปาเป็นพืชปลูกประดับให้ดอกสนิทต้นใหญ่มีเปลือกหนาหุ้มลำต้นมีอย่างสีขาวใบยาวเกือบ 35-40 ซมเป็นพืชที่จัดไว้ในตระกูลอย่างลำต้นพร้อมกิ่งงาสาขาเป็นฟุ้มและสูงแต่2เมตรหา7เมตรจึงสามารถออกดอกสมบูรณ์ได้ต้นจำปามาเกิดตามดินโคกดินดงหรือดินบ่มีน้ำหงแต่บ่มักเกิดตามดินทามที่น้ำท่วมขังภูมิอากาศต้องแม่นอาก

อนแถวทุ่งเพียงจึงเกิดงอกงามดีส่วนอากาศผู้ดอยต้องแมนเขตที่มีอากาศอ่าวฮอนแดส่วนเขตสูงคือภูเพียงบริเวณภูเพียงเมืองพวนแมนบ่มักเกิดพอเท่าใดเพิ่นนิยมปลูกหลายที่สุดตามทุ่งเพียงเขมแม่น้ำโขงส่งฝากฟังแต่เหนือถึงใต้แต่อาณาจักร12พรรณาลันนาลันสร้างลันเพียจนจุโหดเขตกัมพูชาส่วนการบริบัติรักษานั้นก็บ่ได้ลงทุนลงแหงรักษาพอเท่าใดซึ่งผ่านมาเพียงแต่เอาไปเสียบลงดินไว้ตามที่เฮาต้องการก่อปะให้ใหญ่และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโลดปราศจากการใส่ฝุ่นหรือบริบัติอย่างใกล้ชิดอย่างเอาการเอางานคือพันธุ์ไม้อื่นๆเท่าที่เห็นผ่านมาโดยทั่วไปแล้วชาวลาวบ่ได้ปลูกดอกไม้ชนิดนี้เพื่อการค้าเลยเพราะเป็นไม้ที่โคกันไปปลูกหรือย่างตามทางเห็นก็สามารถฮักเอางาไปปลูกโลดผู้เป็นเจ้าของหรือผู้พบเห็นก็บ่ขัดขวางหรือห่วงห้ามยิ่งสมเสยให้เอาไปปลูกเอบ้านเอเมืองสวยกันเพื่อให้เพหลายขยายพันธุ์ต่อไปดอกจำปากับความหมายของพุทธศาสนาจำปาขาวหรือว่าจำปาลันสร้างเฮามีสีขาวที่แตกต่างไปจากจำปาละทมอยู่บนว่าภายในใจกลางดอกเป็นสีเหลืองอ่อนอ้อมด้วยสีขาวทางข้างนอกลักษณะพิเศษนี้บรรดานักปราชญ์อาจารย์ทางพุทธศาสนาหลายท่านให้ทัศนะอย่างเลือกซึ่งและเอกภาพกันว่าใจกลางของโดกที่เป็นสีเหลืองนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งจีวรของพระภิกขุสงฆ์หรือสีสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาส่วนสีขาวอ้อมวงนอกนั้นแมนหมายถึงคุณงามความดีความบริสุทธิ์พุทธพงความสงบห่มเย็นและอหิงสาบ่อิสาบังเบียดซึ่งกันและกันจำปาแต่ละดอกมีกีบเป็น5กีบเสมอกันเปรียบดังบัญจศีลคือศีล5ที่เป็นข้อกำหนดพื้นฐานซึ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้พุทธศาสนานิกชนเพิ่งปฏิบัติคือปานาธิบาตการบ่ทำให้เบียดเบียนและบ่เข็นขาซึ่งกันและกันอธินาทานการบ่โสโกงลักลอบจี้ปุ้นญาติสิงเอาทรัพย์สินผู้อื่นมุสาวาทะการบ่เว้าจาตัวยั่วหลอกลวงเบียดสีดูถูกหมิ่นประมาทเยาะเย้ยใส่ให้ป้ายสีผู้อื่นบ่ว่าทั้งกุ่งหรือทางอ้อมต่อหน้าหรือลับหลังกาเมสุมิสาจารการบ่ลวงบ่ละเมิดประเวณีต่อบุคคลอื่นเป็นต้นแมนลินสู้สูเมียทานสุลเมลัยยะมะสัปปามาการบ่เสพสิ่งมึนเมาอันเป็นต้นเหตุนำมาซึ่งความประมาทขาดสติสัมปะสัญญะสุลายาเสพติดรวมทั้งการเมาหยดสักอำนาจทรัพย์สินลัทธิความเสื่อเป็นต้นความหมายก็คือดอกไม้ทุกดวงบ่ว่าจะเป็นดอกหญ้าหรือดอกไม้ประดับที่มีราคาแพงและค่านิยมสูงสุดในวงสังคมมนุษย์ล้วนแต่ให้ความหมายสำคัญทางด้านความงามความอ่อนซ้อยในรูปทรงสีสันและกลิ่นอายแก่ผู้พบเห็นและสัมผัสทั้งหลายทุกคนก็ให้ความสื่นสมยินดีในความงดงามอันหลากหลายสีกลิ่นหอมของบุพาลาวันบวาดอกนั้นจะเกิดอยู่ใสตามป่าดงพงไพ่ตามหัวตามสวนหรือแม่นแต่ตามเข็มทางที่ค้นกายไปมาบวาจะเป็นดอกหญ้าตามโคกหรือในสวนอุทยานต่างๆก็ตามดอกจำปาเป็นที่ยอมรับในสังคมลาวว่าเป็นดอกไม้ประจำชาตินั้นมีความหมายและสำคัญยิ่งทางวัฒนธรรมชาวลาวถือเอาดอกจำปาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และความเคารพนับถือเป็นสื่อแห่งความผูกพันหักใคร่ส่วนนิรันดรของบ่าวสาวที่หวังห่วมสายสมรจนสัวอายุเป็นตัวแทนแห่งความคิดฮอดคิดถึงในเวลาที่พัดภาคจากญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองนอนเป็นมาลาชนิดเดียวที่มีความหมายความสำคัญในบุญประเพณีต่างๆในฮีต12ของ14อันสะโพกแท้ๆนั่นได้แก่การหดส่งและอวยพรใส่ให้กันและกันในยามบุญปีใหม่ลาวในพิธีบาสีสุขวรตลอดฮอดพิธีเสียเคาะสะเดาะยามปัดเคลียสิ่งเสดียดจังไห้ต่างๆชาวลาวนิยมเอาน้ำหอมผสมกับกลิ่นหอมดอกจำปาฮดส่งนอกนั้นยังใส่แตงขันบูชาในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆพิเศษสุดแม่นใส่ประดับประดาบาสีสู้ควรทุกระดับต้องได้นำใส่ดอกจำปาจึงถือเป็นสิริมงคลในด้านวรรณคดีในศตวรรษที่17เป็นระยะเวลาที่อาณาจักรลาวลั่นสร้างเจริญหุ่งเฮืองสูงสุดมีนักประพันธ์ทานหนึ่งที่บ่ปรากฏนามได้แต่งนิทานเรื่องจำปาสีต้นซึ่งมีเนื้อในพรรณนาถึงความหักอันบริสุทธิ์และอดทนต่อความโหดร้ายทารุณความอิจฉาบังเบียดความพยาบาทอาฆาตสิ่งสังของคนผู้ใจบาปและแสดงให้เห็นและหู้จักถึงกินหอมของดอกจำปาและความมันเหนียวทนทานของจำปาถึงว่าจะถูกตัดตอนหอนงาหรือตัดหากทนเงาไหลน้ำอย่างบ่มีทางสู้ก็ตามแต่จำปาก็ยังรักษาคุ้นค่าสามารถฟื้นคืนชีพและเพาะพายขยายพันธุ์ได้การได้สัมผัสกับดอกจำปาแม้นเพียงแต่เด็ดกิ่งก้านก็สามารถบ่งบอกถึงเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของคนผู้เป็นเจ้าของที่สิงสถิตอยู่อันนั้นก็แม่นจำปาเมืองลาว

0: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
1: ไปเที่ยวซุ้มถ้ำจมองที่แขวงอุดมไซเมืองไซแขวงอุดมไซก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดดเด่นและสวยสดงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่หลายแห่งในนั้นสถานที่ที่โดดเด่นสวยสดงดงามและมีชื่อเสียงกว่าหมู่ก็คือถ้ำจมอองตั้งอยู่บ้านจมอองเมืองไซห่างจากเทศบาลเมืองไซไปประมาณ45กิโลเมตรเป็นถ้ำที่ใหญ่มีหลายหูเข่าออกซึ่งมีความลึกเข้าไปประมาณ16กิโลเมตรกว้าง15หา50เมตรและสูงประมาณ25หา100เมตรเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตลอดกาลพวกเขาสามารถเข้าไปเที่ยวชมทางด้านในของถ้ำซึ่งประกอบมีน้ำผาหินย่อยหินงอกที่มีลวดลายแบบธรรมชาติพร้อมทั้งหินแก้วอันเป็นสีขาวเลื่อมระยิบระยับคือกับเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่ห้อยประดับประดาอยู่ตามผาหินเปรียบดังดอกไฟสว่างสวัยอย่างสวยสดงดงามเห็นแล้วน่ะอัศจรรย์ใจแท้ๆเหมือนมีคนมาปั้นแต่งไว้ตามการบอกเล่าของประชาชนอยู่เขตบ้านจมอองได้ให้ฮู้ว่าถ้ำจมอองแม่นตั้งอยู่บ้านจมอองจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำซึ่งในเมื่อก่อนประชาชนเขตนี้เอิ้นชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำเจียโยนว่าแต่ก่อนได้มีตัวเจียมาอาศัยอยู่ภายในถ้ำเป็นจำนวนหลงหลายจนว่าประชาชนอยู่เขตนี้ได้พากันเอาขี้เจียไปเฮ็ดมือปืนแก็บเอาไปเฮ็ดฟุ่นใส่สวนผักและนาข้าวเพื่อให้ผลปลูกงอกงามดีถ้ำจอมอองได้ค้นพบในปี2005และเปิดบริการเข้าเที่ยวชมในปี2007ผ่านการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์จากสหภาพยุโรปในปี2010ถ้ำดังกล่าวก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติและมาฮอดปัจจุบันแม้นได้มีเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าเนื่องทางให้หุงแจ้งแล้วประมาณ500เมตรและอยู่ภายในถ้ำก็ยังปกปักรักษาและอนุรักษ์ไว้บ่ให้มีการดัดแปลงแต่อย่างใดถ้ำจมอองเป็นถ้ำที่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับชาติก็จริงแต่ก็ควรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่เกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจห้านอาหารการบริการเครื่องดื่มห้องน้ำสถานที่จอดรถตลอดฮอดบอนซูมวิวให้อยู่ในนอกทางเข้าปากถ้ำส่วนด้านในปากถ้ำบ่ให้นำเอาอาหารการกินเครื่องดื่มเข้าไปบริการให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายรูปด้านในได้เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกส่วนทางด้านในของถ้ำก็ควรสืบต่อเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าไปเนืองทางตึมอีกถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเข้าไปเนืองทางจนสุดความลึกของถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวชมได้เห็นและได้ชมความงามแบบมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างไว้เป็นเวลาหลายล้านปีมาแล้วนั่นให้สมซื่อหรือนามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติถ้าท่านใดหากได้ไปเขตเมืองไซแขวงอุดมไซก็อย่าลืมไปแวะซุ้มถ้ำจมอองที่กว้างใหญ่ระดับชาติเขตบ้านจมอองซึ่งมีเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายและนอกจากนั้นท่านก็จะถูกหับต้นเป็นอย่างดีจากประชาชนอยู่เขตนั้นด้วยหอยยิ้มที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพของชาวเมืองไซแขวงอุดมไซพร้อมทั้งได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำรงชีวิตของเขาเจ้านั้นอีกด้วยนอกจากนั้นท่านยังสามารถสัมผัสกับความสวยสดงดงามของธรรมชาติที่มีอากาศโปรดปรงสดใสจากป่าไม้อันดกหนาเขียวงามอุ้มทุมปกคลุมไปทั่วทุกบอนดังกับกวนได้พรรณนาไว้ว่า ถ้ำจมอ๋องงามเลิศล่ำธรรมชาติแสนอุดมได้เที่ยวซุ้มหินผาหินงอกงามหินย่อยมีทั้งหินแก้วด้วยคือเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่เหมือนดอกไฟห้อยไว้ให้ใส่แจ้งตามผาหินแท่นายินเสียงนำโสพื้นไหลผ่านถ้ำจมอ่องไหลลงเย็นสดใสซื่นใจยามเที่ยวลินยินเสียงนกหำห้องเขตป่าดงก้องสุงหัดสะดงลงคำค่อยทะยอยเข้าสู่หังแท้แล้วนั่นก็แมนไปเที่ยวซุ้มถ้ำจมอ่องที่แขวงอุดมไซ
2: ในฐานะเป็นผ้าณะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ต้องขอขอบใจกับรายการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองพระก่อนคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ไว้ใช้ให้พ้นแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีสบายดี

0: ของเขาบอกเฮ
1: ้อบอผมบ่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีอยู่หนทางเพิ่นว่าดังเ
2: ฮ้อโอ้ยลูกไผนอกบ่ได้น้องเป็นหยังที่ว่าป๊าปล่อยลูกเฮานี่ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กก็สิติดนอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันรีหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหี้ย
3: บ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทานหับฟังรายการขับลำท่องถิ่น
1: สุขีมั่นเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาลบและหักแผงทุกๆท่านกลับคืนมาพบพอกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำท่องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่มีความสำคัญจำเป็นต้องได้รู้ในยุคสมัยนี้เพื่อเอามาอัปเดตให้ท่วงทันต่อสถานการณ์เพื่อให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยเฉพาะและก็แม่นเสียงขับเสียงล้ำอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานวนซื่นสร้างความสดซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาเป็นประจำมิตรรายการท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่บางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะเป็นรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราไปนำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่กำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางอันนี้ก็ขอให้มีสติระมัดระวังอยู่เสมอในการใช้ยานพาหนะโดยเฉพาะก็แม่นการใช้ความไวที่เหมาะสมต่อสภาพหนทางและก็ที่สำคัญก็คือของสติท่านผู้ฟังตั้งสติและก็ประคองสติให้ดีๆขณะที่อยู่หลังพวงมาลัยใช้ความไวให้เหมาะสมถึงแม้นว่าปัจจุบันนี้ถนนหนทางหลายเส้นหลายสายได้รับการพัฒนาได้รับการปรับแปลงให้มีความโล่งเลี่ยนสามารถที่จะขับขี่ยานพาหนะได้อย่างสะดวกสบายในการสัญจรแต่ละเส้นทางก็เห็นว่ามีความสะดวกหลายขึ้นมีการติดป้ายและการมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรคักแน่จากสารกาเมื่อเพิ่นติดตั้งอำนวยความสะดวกให้คืนแนวนั้นแล้วพวกเขาในฐานะที่เป็นประชาชนก็ต้องได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาและก็แพงเครื่องแพงของให้สามารถที่จะใช้ได้เป็นระยะเวลายาวนานเห็นเสาไฟบางต้นเนี่ยท่านผู้ฟังลมและเนรนาดย้อนอย่างการขับขี่ที่ประมาทบางท่านมึนเมาขับขี่ในขณะที่ห่างไกลบ่พร้อมก็ไปตำเอาเสาไฟล้มนอกจากนั้นก็อีกอันนึงก็แม่นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทอันนี้รวมแล้วแต่สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของพรรคของรัฐท่านผู้ฟังจากสารกาก่อนจะขับขี่ยานพาหนะแต่ละเทื่อขอให้เอาใจใส่เรื่องกฎระเบียบห้องลงมาก็แม่นเรื่องสติขับขี่ด้วยความมีสติเมาบ่ขับท่านผู้ฟังคือว่างบ่ดลมณีกองตำรวจจราจรเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นก็ได้เพิ่มทวีเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติในการระบายการสัญจรของยานพาหนะเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนี่สามารถที่จะขับขี่ให้มีความโล่งเลี่ยนโดยเฉพาะก็แม่นการลดพรปัญหารถหรือว่ายานพาหนะที่มีความแออัดตามเส้นทางที่สำคัญอยู่ในเขตตัวเมืองในระดับผู้ฟังจุดสำคัญต่างๆภายในเขตเมืองจันทบุรีนี้ที่ผ่านมานี่ถือว่ามีความแออัดหลายโดยเฉพาะในระยะที่เป็นชั่วโมงที่มีความเร่งด่วนจุดเส้นทาง3แยกห้วยหงแดอันนั้นก็แม่นจุดตลาดห้วยหงที่ว่ามีความโล่งเลี่ยนโดยมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำการในทุกๆมื้อโดยเฉพาะแม่นในโมงรัฐการนับตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดพุละวันศุกร์ในชั่วโมงที่มีความเร่งด่วนอันนี้ก็บ่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงแลงล้วนแล้วแต่เป็นระยะเวลาที่พาหนะหลายไปอ้างอ้อกันอยู่ฮั่นอันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งว่าทางด้านท่านพันตีสีจันทร์ดวงสง่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสังกัดอยู่กองตำรวจจราจรเมืองจันทบุรีเพิ่นก็ระบุว่าเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการระบายการสัญจรโดยเฉพาะแม่นยานพาหนะอยู่จุดทาง3แยกตลาดห้วยหงในแต่ละมือนั้นแม่นมีการปฏิบัติตามภาระบทบาทการมอบหมายของแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือกองตำรวจจราจรเมืองจันทบุรีก็เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่มีความอ้างอ๋อมีความแออัดให้สามารถที่จะสัญจรอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะในระยะเวลาโมงเข้าเวียกเข้าการและก็โมงเลิกการเลือกของห้ามหงเหียนท่านผู้ฟังและพร้อมกันนั้นเพิ่นก็ได้เรียกร้องถึงผู้ใช้รถใช้ถนนขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวดอันนี้ก็เพื่อก การสร้างความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมก็คือเฮ็ดให้การสัญจรไปมาในชั่วโมงฮีบด่วนมีความสามารถที่จะระบายเลื่อนยานพาหนะได้ว่องไวปลอดภัยลดพรการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะแม่นอุบัติเหตุทางถนนหนทางนี่ล่ะท่านผู้ฟังเอาจากสารกามิตรรายการท่านผู้ฟังท่านใดที่ใช้เส้นทางดังกล่าวขอให้ใจเย็นๆให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะผู้ห่วมใช้เส้นทางดังกล่าวและก็เคารพกฎจราจรตามที่เพิ่นแนะนำมาพอๆกันขั้นทำอิฐก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์นี่มาเล่าสู่มิตรรายการได้ติดตามรับฟังตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลำม้วนๆก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกระตือ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
3: า
2: ะ
3: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
2: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
3: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
2: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
3: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
2: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
3: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
2: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
4: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: อีลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอจังบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำม่วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศความรู้คู่ความบันเทิงรับฟังได้ที่รายการขับลำท้องถิ่นและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการต่างๆผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านก็อาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดส่วนอยู่บางคนก็ตำหกทอไม้อยู่เฮือนอยู่ซานบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเกียรติงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ได้รับความเพลิดเพลินควบคู่กับสาระไปพร้อมกันท่านผู้ฟังที่เคารพทว่าเฮาได้ทบทวนเกี่ยวกับผลงานของนักรบปฏิวัติลาวก็คือกองทัพประชาชนลาวในการต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติในสมัยก่อนโดยเฉพาะแล้วก็แม่นผลงานการฝ่าวงปิดล้อมของพวกศัตรูอยู่ที่ท่งไห่หินแขวงเสียงขวางในซุมปี1959ของทางกองพันที่2อันนี้ถือว่าแม่นกำลังที่มีความจงรักภักดีต่อพรรคประชาชนมูลเสือฮักษาที่สูงส่งมีน้ำใจปฏิวัติสูงสุดกกสุดปลายและก็มีระเบียบวินัยที่เคร่งครัดเข้มงวดเป็นกำลังที่สร้างผลงานที่ดีเด่นในการต่อสู้อิทธิพลอาฏหาญต้านพวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งและก็จักรพรรดิอเมริกาผู้ที่เข้ามาฮุกฮานในครั้งนั้นกองพันที่2ได้สร้างวีรกรรมด้วยการตัดสินใจบรรซากองทหารฝ่าวงล้อมอันแน่นหนาของศัตรูออกไปสู่เขตที่มั่นปฏิวัติในเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี1959ด้วยความพิลาอาหารและก็มีใส่ท่านผู้ฟังเลียวเบิ้งเวลานาทีไล่หลังมาติดๆมาฮอดนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเสียงขับเสียงลำแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกๆท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ทุกๆท่านประสบพบพอแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

ผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

มื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอความฮักความแพงของคนลาวของพี่น้องฝั่งของกำนันก็คือคนไทยซึ่งเป็นพี่น้องที่มีการพัวพันที่ดีต่อกันมาตั้งแต่โดนแต่นานแล้วแหละมาฮอดปัจจุบันก็มีสัมพันธ์ที่ดีอยู่โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตมักจะเห็นบ่าวสาวคนลาวและคนไทยมีความใกล้ชิดกันแสดงออกให้พวกเขาเห็นบางคนก็เป็นสู้เป็นแฟนเป็นหมู่เป็นเพื่อนไปมาหาสู้กันหลายขึ้นซึ่งเราเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องของความเรียบง่ายความค่ายคืนกันทางด้านนิสัยใจคอและฮีดของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

0: หลายคนคงหู้แล้วว่าความกลมกลืนของวัฒนธรรมบ่มีกำแพงภาษาเป็นสาเหตุเฮ็ดให้พวกเฮาเข้าใจกันและมีสายสัมพันธ์อันดีงามต่อกันปัจจุบันนี้มีครอบครัวจำนวนหลายได้พิจารณาว่าการแต่งดองข้ามฟังแม่น้ำของนั่นคือการแต่งดองกับคนบ้านใกล้เฮือนเคียงหลายกว่าการแต่งดองกับคนต่างชาติเฮาจะเห็นได้ว่าพิธีบาดสีสู่ขวัญผูกแขนการเชื่อถือการเคารพพ่อเฒ่าแม่เฒ่าและการจัดงานแต่งดองส่วนใหญ่แม่งใส่รูปแบบเดียวกันสิ่งนี้เฮ็ดให้บ่เกิดมีความขัดแย้งกันทางด้านวัฒนธรรม
1: ประการสำคัญการแต่งดองข้ามชาติระหว่างลาวกับไทยนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันที่แน่นแฟ้นกว่าความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลเติมอีกเด้ถ้าว่าพวกเขาเบิ่งในแง่ของประชาชนเพราะว่าความฮักความแพงด้วยความใกล้ชิดทางด้านสายเลือดนี่โอ้ยมันยิ่งใหญ่ไพศาลอีหลีตัวครอบครัวที่โฮมกันเข้าเหมือนดังครอบครัวเดียวกันที่มีสาเหตุมาจากการแต่งดองแม่นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าสองชาตินี้บ่ต่างจากครอบครัวเดียวกันเพียงถูกขีดขั้นด้วยแม่น้ำเท่านั้นว่าได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือความบ่แปลกใหม่มันเป็นสิ่งที่มีมาแต่ดนแล้วแต่ว่ามันมีความหมายสำคัญหลายต่อชีวิตของคนสองฟังแม่น้ำของการแต่งดองข้ามฟังนี้เป็นเรื่องที่เห็นกันมาตั้งแต่ดนนานและก็ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาที่สวยงามในสังคมของพี่น้องลาวไทย
0: พิงมุนีจึงขอนำเอาเพลงติดพันกับความหักสองฟังของมาเสนอให้ทาน

0: ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้เว้าถึงความฮักความแพงของพี่น้องสองฝั่งของที่มีสายพัวพันเป็นพี่น้องรวมเสื้อสายและบ้านใกล้เฮือนเคียงที่สำคัญสายพัวพันระหว่างประเทศลาวและประเทศไทยเป็นสายพัวพันที่มีความหมายอันลึกซึ้งมีมายาวนานและมีความผูกพันกันมาตั้งแต่ปู่ตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีพุ่นแหละบางคนว่าโอ้ยมาตั้งแต่บุหานนั่นแหละพนักกระแมนตัวเพราะว่ามันมีความผูกพันทางด้านเสื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาเพราะว่าประชาชนทั้งสองชาตินี้มีเสื้อสายเผ่าพันธุ์ที่คล้ายคือกันโดยเฉพาะแม่นเกิดนอนในตระกูลไตลาวมีภาษาเว้าที่สามารถสื่อสารกันได้โดยบ่ต้องไล่ใส่ผู้อื่นแปลให้มีฮีดคองประเพณีมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันหลายแท้ๆทั้งสองประเทศนี้นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นต้นต่อซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนทั้งสองชาติมีความเข้าใจและมีความเคารพซึ่งกันและกัน
1: ฐานที่ฮักแพงในอดีตทั้งสองฝั่งของแม่น้ำโขงต่างก็มีการพัวพันติดต่อและมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างสนิทแน่นโดยเฉพาะการมีรัฐอาณาจักรร่วมกันเป็นต้นแม่นภาคอีสานนับแต่สมัยเจ้าฟ้างุมมหาราชผู้ท่อนโฮมอาณาจักรล้านสร้างเป็นต้นมาก่อนจะถูกตัดแบ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประวัติศาสตร์ถึงแล้วใดก็ตามลาวและไทยก็ได้มีการสร้างตั้งสายพพันธุ์การทูตอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การสร้างตั้งสายพพันธุ์การทูตสองประเทศได้พัฒนาการพพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆโดยนำใส่คำขวัญที่ว่าบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและได้ยกระดับขึ้นเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแบบยืนยงโดยเฉพาะในซุ่มปีหลังๆมานี้รัฐบาลทั้งสองประเทศได้มีกลไกร่วมมืออย่างเป็นปกติในทุกระดับนับตั้งแต่ขั้นสูงสุดลงฮอดท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงทางด้านพื้นฐานโครงสร้างที่สำคัญโดยเฉพาะแมนความมิตรภาพลาวไทยที่ข้าแม่น้ำของหลาย

0: แห่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์ที่แน่นเฟ้นและเป็นเส้นทางเสื่อมต่อทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว
1: สรุปได้ว่าสายพัวพันธุ์ลาวไทยเป็นสายพัวพันธุ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นพี่น้องร่วมเชื้อสายร่วมวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงร่วมศาสนาและความเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่เพิ่งพาใช้เชิงกันและกันปัจจุบันนี้ได้ขยายตัวสู่การเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ที่ควมเอาทุกโค้งเขตแล้วล่ะว่าบ่แล้วก็มีหยังก็ปรึกษาหาลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นต่อไปนี้ทางรายการเพลงดังในอดีตจึงอยากจะนำเสนอผลงานการประพันธ์ของสุริวัฒน์รัตนสวรรค์เป็นเพลงที่แต่งและบันทึกเสียงใส่แผ่นขี่คังสมัยก่อนนี่มีแผ่นขี่คังคนยุคปัจจุบันนี่คงจะคือบ่ออกแล้วแหละเด็กน้อยบางคนก็ดีเพิ่นแต่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1965แล้วก็นักฮ้องต้นสะบัดก็แม่นทันตะวันดาราศาสักเพลงนี้ฟังยามใดสะอื้นใจยามนั้นเพลงนี้ให้ชื่อว่า2ฟังของ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: หารที่เคารพมื้อนี้และการเพียงดังในอดีตได้นําเอาเพียงเก่าๆที่กล่าวถึงความสัมพันธ์2ฝั่งของมาเปิดให้ทานได้ฟังบ่ฮู้ว่าพอฟังได้อยู่ได้บ่หวังว่าคนลาวเฮาเมื่อเว้าถึงนิสัยใจคอของคน2ฝั่งของลาวไทยแล้วคงเข้าใจได้เพราะโดยทั่วไปแล้วมีความคล้ายคือกันหลายเนื่องจากปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเสื้อสายร่วมกันต่างก็มีความอ่อนโยนเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสเคารพผู้ใหญ่มักการใช้ชีวิตแบบสบายๆบ่ฟ้าวฟังฮักความสงบซะซ่าแต่มั่นคงหรือซะซ่าได้ผ้าเหลี่ยมงามประชาชนทั้งสองฝั่งของโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่มีความเคารพผีเฮือนหรือผีบรรพบุรุษเป็นอย่างยิ่งเป็นคนใจดีมักการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในสายตาของบางคนอาจเห็นว่าคนลาวและไทยนั่นมีบางอย่างที่แตกต่างกันแต่ก็เพียงเล็กน้อยตามพื้นที่ถิ่นฐานบ้านเกิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง
1: ท่านที่แผงความแตกต่างอย่างที่เห็นได้อย่างหนึ่งก็คือคนลาวหานั้นอาจจะมีความแข่งขันตามกลัวยังคงรักษารูปแบบการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมหลายกลัวการว่าจะอ่อนโยนซ่าและก็มีคำศัพท์ที่แสดงถึงความนิ่มนวลอ่อนซ้อยนอบน้อมสูงโดยเฉพาะการต้านต้อนรับแขกทางไกลไทยทางล่างจังสีที่เขาเจ้ามาเยื่อยามถามข่าวแต่ถึงใดก็ตามโดยรวมแล้วคนลาวคนไทยมีนิสัยพื้นฐานทางด้านสังคมที่ใกล้เคียงกันหลายที่สุดซึ่งบ่มีประเทศใดในโลกที่เป็นแบบนี้โดยเฉพาะกับคนไทยที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เฮาเอิ้นว่าภาคอีสานมีความผูกพันทางด้านวัฒนธรรมที่สนิทแน่นที่สุดกับลาวเฮาส่วนความแตกต่างที่เห็นได้ส่วนหลายมันเกิดจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมที่มีความต่างกันซึ่งเห็นได้ว่าการพัฒนาในปัจจุบันนี้มันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงและกาในรูปแบบของภัยของลาว
0: ทันทีหักแพงเมื่อเว้าถึงความหักความแพงของคน2ฝั่งของแล้วหลายการเพลงดังในอดีตขออนุญาตนำเอาเพลงของศิลปินฟังนั่นมาเปิดสู่ฟังซึ่งเป็นเพลงที่4ให้เห็นถึงความหักของคนที่อยู่คนละฝากฟังแต่มีความหวังในการอยู่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันของบ่าวสาวซึ่งปัจจุบันตัวละครที่มีอยู่ในเพลงได้สร้างครอบครัวมีลูกนำกันแล้วพวกเขาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่น่าอิจฉาเพราะต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและวางสร้างตำนานเป็นฮัก2แผ่นดินเพลงนี้ประพันธ์และห้องโดยภูศรีวิไลในเพลงที่ชื่อว่าตำนานฮัก2ฝั่งคลองท่านที่ฮักแพงตำนานฮัก2ฝั่งคลองเนื้อห้องทำนองและห้องโดยภูศรีวิไลที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้เว้าได้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพี่น้องกันบ้านโยกันที่มีเพียงสายน้ำเท่านั้นมากีดกั้นเพื่อบอกถึงพรมแดนของประเทศที่มีเอกราชปกครองตนเองตามรูปแบบของไผมันแต่บ่สามารถมากีดกั้นความหักความแพงและสายสัมพันธ์ของพี่น้องสองฝั่งของได้และการเพลงดังในอดีตขอย่ำตื่มว่าการแต่งดองข้ามชาติระหว่างลาวไทยถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นกว่าความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลครอบครัวที่เกิดจากการแต่งดองนั้นมันแมนตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสองชาตินี้คือครอบครัวเดียวกันที่ถูกขีดกั้นด้วยน้ำมันแมนสิ่งที่น่าภูมิใจแต่บ่แมนความแปลกใหม่เพราะว่าสายสัมพันธ์การแต่งดองข้ามฝั่งของนี้มันเป็นเรื่องที่เห็นกันมาแต่ดนและยังคงเป็นเรื่องธรรมดาที่สวยงามในสังคมของคนสองฝั่งของ

ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยกันฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อําลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สําหรับ Android และ App Store สําหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงอุ่นจันทร์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองทัพลาวเวียดนามจะจัดงานพบปะมิตรภาพเรียกงานป้องกันชาติอยู่เขตชายแดนครั้งที่3สำเร็จโครงการก่อสร้างป้องกันตะฝังเจือนและพัฒนาเข้มของระยะสองนครหลวงอุ่นจันทร์5เดือนต้นปีนี้รายรับของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยในระยะ5เดือนต้นปีนี้อินโดนีเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า6ล้านคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปในรายละเอียด
1: วันที่2กรกฎาคมนี้ที่โฮงแฮมรีสแกนเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมไปรษณีย์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมครั้งปฐมบัณฑิตเปิดดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติโครงการศึกษาและสร้างแผนพัฒนาการเชื่อมโยงแขนงการบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของลาวกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคลองอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของทานแก้ววิสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยหัวหน้ากรมไปรษณีย์ห้องกรมผู้ต่างนาจากสถานทูตจีนประจำลาวบรรดาทานผู้ต่างนาจากกระทรวงการต่างประเทศคณะอำนวยการบริษัทผู้ประกอบการไปรษณีย์และขนส่งพัสดุทางภาครัฐและเอกชนและพนักงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม30กว่าท่านโอกาสนี้ท่านแก้ววิสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีคำเห็นว่าจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแขนงการบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของเรารวมทั้งค้นคว้าแนวทางและสร้างวิธีการยกระดับการเสริมยงเสริมจอดกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคงโดยเฉพาะจีนเวียดนามไทยกัมพูชาให้มีความสะดวกว่องไวและมีประสิทธิผลจะได้พร้อมกันหับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจากกรมไปรษณีย์และบรรดาทานผู้ต่างหน้าแต่ละบริษัทก็จะได้เข้าร่วมในเวทีสนทนาและกิจกรรมระดมแนวความคิดที่ทางคณะรับผิดชอบก็เตรียมไว้โครงการนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคเอกชนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาแขนงบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของประเทศเราในอนาคตโครงการนี้แม่นเพื่อศึกษาพัฒนาและสร้างแผนพัฒนาแห่งชาติที่เชื่อมโยงการบริการไปรษณีย์และโลจิสติกของลาวเข้ากับบรรดาประเทศ LMC อย่างเต็มรูปแบบสิ่งนี้จะหันเปลี่ยนแขนงไปรษณีย์จากการจราจรและแจกย้ายสินค้าภายในประเทศไปสู่การค้าข้ามสายแดนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคแห่งดิจิตอลโดยเฉพาะเพื่อสำรวจและเก็บกำข้อมูลด้านกฎหมายนโยบายและมาตรฐานโลจิสติกตามชายแดนของประเทศลาวกับประเทศใกล้เคียงเซนเวียดนามไทยและจีนศึกษาและหับฮองเอาระบบและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสากลศึกษาและนำสายทาแหงของทางรถไฟความไวสูงลาวจีนเพื่อเสริมขยายระบบตองโซการสนองภายในประเทศและภาคพื้นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคณะรับผิดชอบพวกเราได้มีการวางแผนการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดและเป็นระยะนับแต่ปี2565-2567
0: พิธีมอบหับโครงการก่อสร้างป้องกันตะฝังเจือนและพัฒนาเข้มของระยะสองนครหลวงวิ่งจันทร์จัดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่บ้านหายโศกเมืองศรีสัตนาคต่างหน้ารัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวมอบโดยทานยองซุนจังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวและต่างหน้ารัฐบาลลาวกล่าวหับโดยทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทร์มีฐานงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านบุญยวัฒน์นิรไสหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทร์มีคำเห็นว่าโครงการก่อสร้างป้องกันตะฝังเจือนและพัฒนาเข้มของระยะ2ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งได้เซ็นสัญญาเงินกู้ยืมในวันที่1พฤศจิกายนปี2017ระหว่างกระทรวงการเงินลาวและธนาคารนำเข้าและส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลีรวมมูลค่ากู้ยืมทั้งหมด57ล้านกว่าดอลลาร์และวงเงินสมทบของรัฐบาลลาวมูลค่าเกือบ10ล้านดอลลาร์ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทห่วมซามานคอมเพรสชั่นและบริษัทโกเลีย Engineering Consultant จากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นที่ปรึกษาของโครงการในวันที่22มีนาคมปี2019และข้างวันที่17กันยาปี2021ได้เซ็นสัญญากับบริษัทฮวมดงบูคอมโพชั่นและกัมโฮอินดัสทรีจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการสำหรับพื้นที่ของโครงการกวมเอา2เมืองคือเมืองศรีสัตนาประกอบมี11บ้านและเมืองหาดไซฟองประกอบมี8บ้านเริ่มแต่เขตลัก3บ้านวัดนาคเขตเมืองศรีสัตนาค่ะบ้านหาดดอกแก้วเมืองหาดไซฟองความยาวทั้งหมด9กิโลเมตรกว่า
2: โครงการดังกล่าวมีผลสำเร็จอันใหญ่หลวงแก่ชาวนครหลวงจันทร์ของพวกเฮาโดยเฉพาะเป็นบ่อนพักผ่อนบ่อนออกกําลังกายและบ่อนค้าขายอีกแห่งหนึ่งในชาวนครหลวงจันทร์ว่าเป็นบ่อนที่สดสวยงดงามอีกแห่งหนึ่งของเขตบริเวณแถบสวนม่อนถึงว่ามีความหมายความสำคัญให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงจันทร์ของพวกเฮาโครงการนี้กับมีความยุ่งยากซับซ้อนหลายอย่างโดยเฉพาะแม่นอยู่ในช่วงโควิด19ภัยเงินเฟ้อและก็เว้าเรื่องน้ํามันแพงและอื่นๆเฮ็ดให้โครงการดังกล่าวนี้ประสบความสําเร็จสิ่งที่ประสบสําเร็จได้ก็ย้อนบรรดาการนําทุกแขนงการที่เกี่ยวพันเกี่ยวของรวมทั้งบ้านทั้งเมืองของเฮาได้ร่วมคิดร่วมใจเฮ็ดให้โครงการนี้สําเร็จได้นําแผนกยุทธาธิการขนส่งขอขอบใจมายังทุกภาคส่วนทุกกระบวนการที่เฮ็ดให้โครงการนี้สําเร็จในระยะ4ปีผ่านมาเฮ็ดให้มีใบหน้าใหม่ให้แก่ชาวนครเมืองจันทน์ในการพัฒนา
0: โครงสร้างป้องกันตะฟังเจือนได้รับการออกแบบตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมประเภทลิปแลบและได้กำหนดเอาสถิติระดับน้ำท่วมในรอบเวียนห้อยปีเป็นมาตรฐานระดับป้องกันน้ำท่วมสำหรับหน้าเวียกที่สำเร็จประกอบมีการก่อสร้างหน้าทางปีตุ้งทางยางห้องระบายแคมทางหูบตัวยู่ห้องระบายน้ำข้ามทางติดตั้งไฟยังทางแต้มเส้นจราจรและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมด้วยติดตั้งหลักประกันภัยตามแคมทางสำเร็จการยกระดับการสร้างคูป้องกันน้ำและระบบป้องกันตะฟัง A และ B ส่วนสาธารณะ13จุดโครงการป้องกันตะฟังเจือนและพัฒนาแคมของระยะ2จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ่อนพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนและเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครหลวงเวียงจันทน์
1: สายพัวพันธ์มิตรภาพพิเศษความสามัคคีอันยิ่งใหญ่และความหัวมือหอบด้านระหว่างลาวและเวียดนามเป็นมรดกอันล้ำค่าที่บรรดาผู้นำหุ้นกรได้ร่วมกันสร้างและบรรดาประชาชนสองชาติได้ร่วมกันปกป้องรักษาด้วยเลือดเนื้อและการเสียสละอันใหญ่หลวงในนั้นการร่วมมือด้านการป้องกันชาติและการทหารแม่นเสาคำสำคัญของสายพัวพันธ์อันเข้มแข็งการพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันชาติอยู่เขตชายแดนคันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามครั้งที่3จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9หา10กรกฎนี้ที่ด่านท่องถิ่นน้ำอ่อนแท่งทุยแขวงเหงอานของเวียดนามและแขวงบริคำไซเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งบ่เพียงแต่ต่อกับกองทัพของ2ประเทศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นความเสื่อมมันทั้งการเมืองความไว้วางใจยุทธศาสตร์และความตั้งใจร่วมกันสร้างเขตชายแดนให้เป็นเขตแห่งสันติภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาที่ยืนยงในด้านการเมืองการพบปะครั้งนี้จะเป็นการยืนยันอย่างนักแน่นว่าภาครัฐและกองทัพของสองประเทศจะสืบต่อทนุถนอมและพัฒนาสายพัวพันธุ์พิเศษให้นับมือนับเลือกซึ่งการพบปะระหว่างผู้นำสองกองทัพลาวเวียดนามการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประสานงานในเวียกงานป้องกันชาติและการคุ้มครองชายแดนจะช่วยยกสูงประสิทธิพลในการรักษาความมั่นคงหับมือกับสิ่งท้าทายด้านความปลอดภัยในรูปแบบใหม่และปกป้องผลประโยชน์รวมของสองชาติสร้างโอกาสให้สองกองทัพได้ขยายการร่วมมือในการฝึกอบรมสร้างบุคลากรการแลกเปลี่ยนวิชาการการประสานงานป้องกันและต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยรักษาความสงบตามแนวชายแดนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจความมั่นคงแม่นรากฐานของการพัฒนาเมื่อเขตชายแดนมีความสงบการค้าการลงทุนการขนส่งและการท่องเที่ยวก็จะเติบโตบรรดาด้านสากลและด้านท้องถิ่นตามแนวชายแดนจะเป็นประตูสำคัญในการเสริมยงการค้า และการคมนาคมระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นยังเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกต่อนักลงทุนว่าลาวและเวียดนามเป็นคู่หัวมือที่มีเสถียรภาพและมีความเชื่อถือสูงด้านวัฒนธรรมสังคมการพบปะมิตรภาพจะเป็นเวทีให้นายทหารของสองประเทศก็คือประชาชนสองฝ่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรมศิลปะการแสดงการแข่งขันกีฬาและการพบปะระหว่างประชาชนตามแนวชายแดนจะช่วยสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนสองประเทศการพบปะครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการก่อสร้างกองทัพที่เข้มแข็งทันสมัยมีวินัยและพร้อมปฏิบัติทุกภารกิจพร้อมกันนั้นยังจะช่วยสืบทอดประเพณีอันดีงามแห่งความสามัคคีนอกจากนั้นการพบปะครั้งที่3ยังจะส่งผลดีสำคัญไปยังภาคพื้นและนานาประเทศว่าลาวและเวียดนามยึดมั่นนโยบายสันติภาพการหัวมือความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาภายใต้การเคารพเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การสถิติศูนย์กลางอินโดนีเซียได้เปิดเผยข้อมูลว่าระยะเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้อินโดนีเซียได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ6,700,000เถื่อคนเพิ่มขึ้น 7.68 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปีกายในนั้นเฉพาะเดือนพฤษภาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1,380,000 เถื่อคนเพิ่มขึ้น 5.83 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปีกายองค์การสถิติศูนย์กลางอินโดนีเซียรายงานว่านอกจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวต่างประเทศตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศได้สืบต่อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในเดือนพฤษภาปีนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอินโดนีเซียบรรลุถึง106,000,000เถื่อคนเพิ่มขึ้น 8.69 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนใน5เดือนต้นปีนี้มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งหมด503,000,000เถื่อคนเพิ่มขึ้น 2.86 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศบางมมมานี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของจีนได้เผยแพร่สภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาคมปีนี้ว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนมีรายรับถึง 6,245 ตื้อห้อยล้านหยวนเพิ่มขึ้น10กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นมีกำไรถึง717ตื้อ3ห้อยล้านหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยการส่งออกการบริการด้านซอฟต์แวร์มีถึง 27,650 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนในระยะ5เดือนต้นปีนี้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มีรายรับถึง 1,360 ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 6.9 ส่วนห้อยรายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีถึง 4,276 ตื้อ100ล้านหยวนเพิ่มขึ้น11กว่าส่วนห้อยกว่าเอารายรับของทั่วแขนงการถึง68ส่วนห้อยรายรับจากผลิตภัณฑ์และการบริการความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารมีถึง110ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 6.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

ให้สร้างบ่อนเสมอดังปลารดอย่าได้แปลนคุยลุยดังปลาสะโถงใบให้คอยทำเพี้ยนสร้างเสมอแตนเป่งโซให้สร้างโปสืบใบเสมอเพิ่งสืบพังสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลซื่นมาให้แก่เพื่อนมิตรรายการเพื่อเป็นกำลังแห่งใจพรคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการของพวกเราหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของภัยลาวมาค่ำคืนคือจังซี่หลายท่านก็เมื่อยมาสักจากกินข้าวแรงแล้วก็โอ้ยนอนแล้วหลับแล้วก็มีเนาะแต่ว่าผู้ที่บ่ทันหลับก็ยังหลายทานอยู่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ําคืนก็ดีหรือว่าพักผ่อนโยนใจอยู่ในปัจจุบันนี้ขอเป็นกําลังแห่งใจมอบหัวมื้อซื่นให้กับทุกทุกทานเนาะเพราะว่าทานจะอยู่ทั้งเขตแหวงใดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เอาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอให้ได้รับมากครับผลเนาะรับผลสำเร็จอย่างที่น่าพอใจที่สุดเนาะเอ้าพ่อก็เพิ่นมีรายการกอนสิมอบเสียงเพลงให้ทานได้รับฟังขอนำพาทานมารับฟังบทกลอนทำอิฐคือนี้ผลงานการเขียนของสมคิดสุริยศักดิ์สมคิดสุริยศักดิ์เนาะขอมอบเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพิ่นมีรายการทุกทานได้หับฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าหักต้องยุ่ง

ท่วมหักโบเมนได้มาง่ายคือคิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันหับประกันทางนั้นเริ่มจากการงานง้อขอเป็นแฟนก่อนสัญญาจะอ่อนคอขอเพียงได้หักเฮาหับเอาถูกขอแม่ขอแต่แนะนำมาคานอาสามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามได้เรื่องเงินทองของไส้ตามใจที่จะสั่งบ่มีทางเดือดฮ้อนเครื่องแค้นเยื่องใดเมื่อเขาตอบหักแล้วเขาก็เริ่มทวงถามตามที่ให้สัญญาลั่นวาจาไว้เงินทองทุ่มเทให้มดเท่าใดบ่ได้ว่าสัญญานี้ต้องได้ทำให้ห่วมเห็นย้ำหักกันเห็นดังดามตามที่ใจหมายแต่งงานไปดิบดีผัดว่ามีแนวยุ่งบัญหาคุ้งคาคอนซ่อนมาอยู่บ่ขาดเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็โซ่ซ่องเฮมาเวลามีลูกน้อยเกิดใหม่อ่อแอต้องดูแลเลี้ยงเกลือสิ่งเสียเงินใส้เวลาต้องมีให้ลูกเมียเสมอภาพแบกหาบบ่ฮู้แล้วแนวนี้ก็สร้างตินไผสลาดยอมเว้นหนีห่างเวรกรรมบ่หานำเอาความหักมาเมามัวหักพาตัวเองยุ่งลุงลังพันผูกความถูกตามต่อสนติดพ้นบ่ห่างหายแท้นา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังฝ่ายเนาะสำหรับบทกลอนทำอิฐจากรายการสมคิดสุริยศักดิ์เพิ่นให้ชื่อว่าฮักกองยุงเอาความฮักมันก็มีทั้งความสุขความทุกข์มีง่ายดายแล้วก็ยุ่งยากเนาะจะนอนอยู่ในความฮักนี่แหละบ่แม่นว่าจะราบรื่นสมหวังตลอดไปเนาะมีความทุกข์ความยุ่งความยากเขาก็ต้องพร้อมพากันผ่านพาอุปสรรคนานาประการก็แน่นอนล่ะถ้าว่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้มีความฮักมีความให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีความสุขเนาะหากว่าทุกคนฮักกันแล้วก็พร้อมกันผ่านพามีสิ่งใดที่มีปัญหาก็ต้องพร้อมพากันแก้เนาะแก้ให้มันได้ก็แน่นอนมีความสุขเนาะมาหาฟังบทกลอนต่อไปจากลูกดอนกระเด็นนี่แม่นเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานหากว่าได้ฟังแล้วจึงมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนชื่อว่าอยากห้องให้โลกฟัง

นางเอ๋ยคันอายบอกหักน้องก้องเกลือนภูมินบ่ฮอนยินดีดอมเหียงหูมาฟังอายบ่หมายแนมนำหน้าหันมามองผะผักใส่หรือหูน้องหนวกให้แม่นสิได้แต่ห้องคำคงข้าบ่มีสันตินางเอ๋ยอายหักดอกจึงบอกลาสายตาลำกับพอแคนนางเอ๋ยบ่ใส่แฟนเคียงใจคู่จริงกะฟังไว้ไก่แสนไก่นาซายำอังคารคำสุดสูงทรงก็ยังลงจอดได้บาดอ้ายเพียงหมอไก่โอ้ยสั่งได้บ่หอนยินดีหนอสุดทวินห่วงน้องสุดใจปองปองประสงค์คำเอ๋ยคงบ่มีความหมายบ่าวพิสายแถลงตานขอให้ส่งสารกำตาดำดำพิสายแดไอหักศาสตร์บ่ผันเป๋หักแต่นางนาดลาก็คือด้ามดังเดียวเห็นตีเงินคำมันเบี่ยงเบี้ยวบ่คือเก่าการหลังคำขึ้นคูณราคาขายจำจ่ายแพงโผพนพักกระโดนขะแยงน้อยหอยในนาราคาหนึ่งเห็ดดังพึ่งเพิดเพลินพนโบอิตุนคนจังอายน้ำมันไส้กระขาดแขนราคาแสนขาสิ้นสูงตลาดเขาขายนาเวอร์สายสุ่มผักกาดหอมก็ยอมง่ายมันสิตายทางอายคนหาง่ายมากินคำเรื่องเงินคำเป็นกลุ่มก้อนก็ยอมแล้วคิดบ่เทิงดอกนาดนนานหึงอายคิดงองอเงียงทางพาไทยย่านใจคอนเคนหลมลมดินป่านตุ่มเปื้อนขอเสื่อนตามาทางกำคำของสายฝุ่นเปล่าเดทอนเพียงจากข่าวพอสื่นซ้อยนาทีหน่อยหนึ่งกะไข่คันน้องหูหนวกใบตากระบอดสีแนมเห็นเป็นหรือจังเม่นคือคนเขาข่าวมาสันบ่อน้องร้องสาฟังคำอ้ายคำสายสิบอกกาวมันบ่หวานดอกสาวบ่เม่นหนาวหน่วยสมบ่เม่นขมแกนโก้เขาห่อโค้งหยัดใส่ไห้ดอกนาห่วงหลายเด้ห่วงนาดแกนไทยสายห่ำแหลงงายสาวคำแพงของเฮียมคิดเดบอนำคำเว้าน้องคือกวนใจอ้ายยามลมหนาวน้องมาห่มยามแดดโสมเป็นห่มกังบังไว้ส่องแสงเทนาใจของแพงย่านถือซื้อเลยบ่จือคำสายจาแม่นสิสรรหาคำค่าคูณมาจ่าตานย่านบ่หวานถึงห้องอุลาป๋องน้องมีใส่ย่านโดลาถุงใหญ่เงินบัตรไหทางทุ่มมันเลยกุ้มบ่าวพี่สายย่านว่าหักหลวงลมจมจอดอยู่บาดาลเฮือนของซานสุใจแตกกระจายกระจวนปงขอให้หอมเฮือนบ้านกายยาเด้ออุ่นแก้มจุนปูนนาดลาปูนาอ้ายบาวกีสายเดทอน

บทกลอนจากลูกดอนกระเด็นเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในกลอนที่มีชื่อว่าอยากห้องให้โลกฟังเป็นจังได๋เนาะว่าซั่นย้อนความหักความหวังดีจึงบอกจึงจากับน้องแต่ว่ายังบ่ได้ให้รับการตอบรับหรือว่ารังเกียจเขียดสั่งบ่ว่าซั่นเห็นใจกันเด้อเพิ่นว่าคือจังทุกสิ่งทุกอย่างน้องรับรู้นั่นแหละในปัจจุบันนี้เป็นคนธรรมดาว่าซั่นบ่หรูหราบ่ได้มั่งมีสีสุขพอปานใดจังซั่นถ้าว่าน้องหากว่าเห็นใจก็ต้องตอบรับคำเป็นห่วงคำที่สายหมายปองก็แล้วกันเด้อว่าซั่นเนาะเอาขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในขณะนี้หากว่ามีสิ่งใดท่านอยากจะร่วมมือซื่นก็ยินดีที่จะเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะรับฟังบทกลอนต่อไปขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการบทกลอนชื่อว่าความพอดี

บกพองโดนเกินไปก็ให้คนเขาเว้าใส่อารมณ์เกินเข้ามีความจริงผลและเหตุคิดไปหลายเกินขอบเขตอยู่ยังคือหนักบ้างบาแบกหินแท่ใดอ่อนนบน้อมทอมมากก็เสียสื่อศักดิ์ศรีใจดีจนเกินไปก็หักเสียผลใดไปเที่ยวกินเกินเล่นก็เสียคนคุณค่าโวหารเข็มงวดโพดสาวบ้านกระโกดเครื่องแท่แล้วพอให้ดีพอให้ได้ทางสายกลางพระธรรมสั่งเหตุผลคนทีทวนพอให้หู้หอมทางทางใต้ขวดจัดโพดบกคงทนมั่นเทียงดอกนาเข้าเพิงนาป่าเพิงน้ำเฮ็ดหยังกระทำได้พอดีคำผู้

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ

0: สิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ที่ท่านรับฟังอยู่นี่แม่นรายการบทกลอนและเสียงเพลงเมื่อกี้นี้รับฟังบทกลอนที่มีชื่อว่าความพอดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ก็ขอให้อยู่ความพอดีพองามพอเพียงเพิ่นว่าอยู่พอเพียงอยู่พอดีพองามมันจังบ่ทุกข์จนเนาะมันจังบ่คิดยากคิดไปแข่งกับคนอื่นที่เขามั่งมีกว่านี่ก็ทุกใจตัวเองที่บ่สามารถเฮ็ดได้คือเขาเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งที่พอดีพองามพอเพียงตามความสามารถของตนเองที่ทำได้หาได้การใส่ใจก็คือการเนาะบ่เกินตัวใส่ใจตามที่เรามีเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากบัวบางบึงขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทุกท่านได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนสื่อว่ายิ่งห่างยิ่งหงอยเหงา

วันเวลาเดือนปีโผล่หมุนไปดังสายทานวาลีคอยเคลื่อนไหลเหมือนเมฆหมอกลมผัดก็ลาไปดังหมู่ไม้ที่ถือหอนล่อนแผ่นดินนับมือเดินเหินห่างทางเคยเที่ยวแสนเป่าเปียวง่อยเหงาเฝ้าคอยหาดังต้นเข้าคอยฝนลินกลางพงนาดังมัดสากระโดดเต้นน้ำขาดคอนนอนคนเดียวเป่าเปียวใหญ่เหี่ยวแห้งดังหมดแดงขาดปูพองแปลงหังดังดินใกล้น้ำเสาะเจือนเพพังบ่เหลือหยังเป็นทื่นหอนซอนสืบแนวเหมือนนกน้อยบินเวินหาบอนซนเบ็ดใส่ต้นใดๆให้สาขาขาดที่อยู่ห่วงหังหลังน้ำตาเทวดาฟ้าแทนโอดสวยสู่

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

0: บุตรโกนจากบัวบางบึง
1: มีสื่อว่าย
0: ิ่งห่างยิ่งเหงาหงอยผ่านทานผู้ฟังไปเนาะการเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปดังสายน้ำที่ไหลไปแล้วอย่างบ่มีหวนกลับคืนมาเพิ่นว่าเวลาก็คือกันนำมือเดินไปเรื่อยยิ่งห่างไกลยิ่งเป่าเปียวเดินไปแล้วก็บ่มีย้อนคืนมาเพราะฉะนั้นคนเฮาจะเฮ็ดจะทำอันใดก็ขอให้แข่งขันกับเวลาเนาะเพราะว่าถ้าเฮาปล่อยเวลาให้เสียไปก็เสียไปละล่าอีหลีโดยที่บ่มีเหตุผลหยังฉะนั้นเฮาต้องลงมือตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเฮาจะเฮ็ดหยังเนาะมันจังบ่เสียเวลาโดยบ่มีเหตุผลหยังเลยมาฟังบทก่อนต่อไปซึ่งก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของมิตรรายการของพวกเราขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทุกท่านเนาะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าหงสาลีขี่หัก

สารนี่เขียนจากน้องสาวถิ่นเมืองหนาวเด่นข่าวข่าวสาวงามซาสิงใส่กองแทนดินทองเขาเอิ้นเซินเยือนยามแวมีแม่อูเรียบลองลินเลื่อยลังกระแสพ้นเขาแขกล่าวเว้าวิมานดานเด่นคูดอยเหมือนหอคอยเมืองสวรรค์ดานดาวดิ่งฟ้าตะการตายามจ้องทะเลหลวงหมอกใหญ่เด่นใดฐานเทียบใดสวรรค์นั่นโบไปปานแท้แล้วเล่าเขียวองค์เอกอ้างคานซื้อลือเสียงสี่ห้อยปีใบซาคู่เคียงประสาเสือยามเมื่อเหียมไก่ห้างหัวใจแสนคิดฮอดคิดจอดพันผูกเกี้ยวนิรันมันโบเสื่อมหายคิดฮอดหลายก่อนอีความเก่าขาวหลังเก็บใบซาบนดอยอยู่ต่อตามต้นหลายยอดสู่ส่วนส่วนกิ่งเดียวโดยงาเหมือนประสาซาเสื้อสามัคคีหัดแน่นในพื้นแผ่นดินเหียมแล้วหลายเผ่าโฮมห่วมเต้าสมานผูกสายสัมพันธ์ผู้น้อยอิ๋วเมียนไตอีก่อลาวกลางห่อลูลูลาวทางลือหลายพงพันเผ่าเต้าโฮมกันอยู่ข้างห่วมกันสารสืบสร้างเมืองบ้านพัฒนาเหี่ยมนี้ปรารถนาอยากย้อนคืนเต้าเมืองเมืองมาตุภูมิมารดาล่อหลอมเหล่าเลี้ยงสุขในเวียงวังกวงโบเทียมทันบ้านอีเมหักจากใจเนเทใส่สิเท่าหักเมคิงได้เดถึงว่าอากาศเย็นยิงลำหนาวสันเสมกายแต่ว่าทางหัวใจก็อุ่นอายเต็มล้นหลายล้านคนมาใกล้โบสู่คนเดียวห่วงสุขใดในแรงลาไผ่สิเท่าหงสาลี

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนที่มีชื่อว่าพงสาลีที่หักพงสาลีเด่นเหนืออยู่ทางเหนือพุ่นถึงว่าอากาศจะหนาวเย็นกระยาแต่ว่ามีความอบอุ่นอยู่ในใจเพิ่นว่าเป็นแดนที่ขาวๆสาวงามเพิ่นว่ามีหลายเผ่าพงพันธุ์มีความหักมีความสามัคคีกันอยู่ทางพงสาลีพุ่นว่าซั่นเนาะได้เขียนเป็นบทกลอนพรรณนามาให้ไก่ส่วนมีสัญลักษณ์อ่านให้ท่านผู้ฟังวาดภาพแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมเนาะสำหรับทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ทางเหนือพุ่นทางแขวงพงสาลีเนาะเอามาเหลือเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่ส่วนมีสัญลักษณ์เป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขออวยใส่ให้พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกทานแล้วคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านสบายดีพี่น้องป้องปายมดสู่ผู้สู่คนกลับคืนมาพบพ่อกันกับรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

และแน่นอนกลับคืนมาพอๆกันกับมิตรฮักรายการในคืนนี้นอกจากจะได้นำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาสร้างสีสันขับกล่อมทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมามอบให้ทุกท่านพร้อมแต่ว่าในขั้นทำอิฐมาพอๆกันต้นกล้วยจะมอบความเบิกบานบนซื่นผ่านทางเสียงเพลงบนพวนให้ทุกท่านเบิกบานจิตใจสะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: เป็นจังไหนลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานว่าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

จโบโซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจโบโซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างครับก็มิตรรายการใน

แล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการและตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ไรเนี่ยนี้ท่านผู้ฟังนำเอาข้อมูลข่าวสารสำคัญโดยเฉพาะก็เป็นผลการวิจัยผู้ที่มักอยู่กับสัตว์เลี้ยงนักวิจัยเพื่อนบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มี IQ สูงประสันมีความฉลาดหลายอันนี้ซิเมนหรือบอพวกเขามาติดตามน้ำกันสำหรับผู้ที่มักเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือว่ามักเว้ามักจ่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาแมวก็ตามเหตุพฤติกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยระยะต่อไปนี่ถือว่าบ่ต้องอายไปแล้วบัดนี้นะบางคนเล่นกับหมากับแมวนี่น่าอายเวลาเว้ากับเฮ็ดเสียงเล็กเสียงน้อยหยอกหมาหยอกแมวเพิ่นเขินเพิ่นอายเวลามีคนมาเห็นบัดนี้บ่ต้องอายละเพราะว่าล่าสุดนี่เพิ่นมีผลการวิจัยออกมาระบุชัดเจนว่าผู้ที่มักเว้ามักเล่นมักหยอกกับสัตว์เลี้ยงนี่ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความคิดฉลาดมีสติปัญญามี IQ สูงพฤติกรรมแบบนี้นั้นทางด้านวิทยาศาสตร์นี่เพิ่นเอิ้นว่าแอนโทรโพโมไฟซิงหรือว่าบุคลาธิฐานวสันก็คือการที่คนเฮานี่แนมเห็นว่าสัตว์หรือว่าสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนั้นมีความรู้สึกมีความเข้าใจมีความนึกคิดซึ่งว่าทางด้านการวิจัยด้านพฤติกรรมแบบด็อกเตอร์นิโคลัสเอเพลเพื่อระบุไว้ว่าความสามารถแบบนี้ต้องใช้พลังสมองสูงและก็ถือว่าเป็นทักษะเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนอกจากมันจะช่วยกระตุ้นสมองและก็จินตนาการแล้วการที่หยอกหรือว่าเว้ากับสัตว์เลี้ยงก็ช่วยลดทอนความเคร่งเครียดเพิ่มสมาธิและก็เฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกดีขึ้นท่านผู้ฟังอีกอันนึงก็ช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับหมาหรือว่าแมวให้ความผูกพันหลายขึ้นสรุปง่ายๆแล้วก็คือว่าการเว้าการหยอกเล่นกับสัตว์เลี้ยงนี่ถือว่าบ่แม่นเรื่องที่แปลกประหลาดละบัดนี้นะแต่ว่าเป็นสัญญาณของสมองที่มีการแอคทีฟหรือว่ามีกิจกรรมอยู่เรื่อยก็เป็นการฝึกฝนสมองให้แหลมคมขึ้นตื่มแบบทางอ้อมโดยที่บ่ต้องไปขึ้นอย่างให้มันเจ็บหัวหลายว่าซะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆทางด้านวิทยาศาสตร์เอามาเล่าสู่มีรายการฟัง

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอลีอยู่ทุกบ่มีเข้าอยู่ทองสินอนลีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามค่ำคืน

ทางด้านองค์การยูนิเซฟก็ได้ออกมาประกาศเตือนเกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนที่มันกำลังกระทบต่อระบบการศึกษาของเด็กน้อยจำนวนถึง130ล้านคนในแอฟริกาตะวันออกตอนใต้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็มาจากภัยแล้งภัยน้ำท่วมแดและก็สภาพอากาศที่มันน้ำมือหุ่นแห้งก็ได้สร้างความเสียหายต่อสภาพพื้นที่การศึกษาก็คือห้องห้ำห้องเฮียนระบบการศึกษาที่มีมูลค่าหลายกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็อาจจะเห็นให้เกิดการสูญเสียรายได้ในอนาคตสูงถึง 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการคำนวณในเบื้องต้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ขอฮ้องให้มีการเพิ่มงบประมาณทางการศึกษาอยู่ในกองทุนสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็เพื่อปกป้องโอกาสทางการเรียนรู้และก็อนาคตของเด็กน้อยจำนวนมหาศาลอยู่ในอนาคตข้างหน้าพร้อมท่านผู้ฟังแล้วก็อยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนอบอ้าวอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็อาจจะเห็นให้คนเฮานี่เจ็บป่วยได้ง่ายย้อนว่าความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ส่งผลเห็นให้สุขภาพนั้นอ่อนแออิดเมื่อยการที่เบิ่งแย้งดูแลรักษาสุขภาพตนเองในยามอากาศร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมื้อนี้การนำเอาวิธีเบิ่งแย้งรักษาสุขภาพในเวลาที่มีอากาศร้อนเอาหลายๆมานำเสนอมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังอันที่หนึ่งนี่แม่นน้ำดื่มท่านผู้ฟังเขาต้องดื่มน้ำบริสุทธิ์มีน้ำอยู่ตลอดเวลาและเพื่อดื่มแก้ความกระหายเด้และก็เติมน้ำให้ร่างกายเด้อย่างน้อยๆมือหนึ่งนี่นะต้องได้ประมาณ7ถือว่า8จอกเพราะว่า70ส่วนห้อยของร่างกายคนเฮานี่แม่นประกอบไปด้วยน้ำเด้บ่แม่นแต่น้ำใสๆเด้มีรายการท่านผู้ฟังมันรวมไปถึงน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆและก็ของเหลวต่างๆอันนั้นทั้งหมดนี่แหละนับรวมเป็นน้ำที่มันล่อเลี้ยงหมุนเวียนอยู่ในร่างกายคนเฮาแล้วก็เที่ยวดื่มน้ำเที่ยวปัสสาวะอยู่เรื่อยๆเพื่อให้น้ำหมุนเวียนปรับอุณหภูมิร่างกายถ่ายเทเข้าถ่ายเทออกอย่างสิอันต่อมาก็แม่นการนุ่งเครื่องก็ต้องเลือกเครื่องนุ่งที่มันเป็นเนื้อผ้าที่มันบางเบาระบายอากาศได้ดีสีที่เป็นสีพาสเทลสีอ่อนละมุนบ่ควรใช้สีที่มันทึบหรือว่ามีความเข้มลายจะช่วยลดพรอนความร้อนระบายอากาศให้ร่างกายบ่เป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายแล้วก็บ่นุ่งเครื่องที่มันฮัดโตเกินไปเห็นให้ลมจับขึ้นมาเป็นวินเป็นเวียนก็ยากอีกละอันต่อมาก็แม่นงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าธาตุเหล้าเนื่องจากว่าอากาศที่มันร้อนอบอ้าวอาจจะเห็นให้สารแอลกอฮอล์ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวผิดปกติไวกว่าธรรมดาอากาศร้อนมันช่วยกระตุ้นเด้เห็นให้แอลกอฮอล์นี่ซึมเข้าได้ไวกว่าอากาศที่เป็นปกติอีกอันนึงแม่นการหลีกเลี่ยงหรือว่าหลีกเว้นอาหารที่มันสุกๆดิบๆอาหารที่บ่ผ่านความร้อนหรือว่าผ่านการฆ่าเชื้อเพราะว่าเชื้อพยาธิเจริญเติบใหญ่ได้หลายในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวประเภทตำประเภทยำกินอาหารรสเผ็ดรสแซ่บนี่โอ้ยบ่ให้เว้าแหละบ่ว่าแต่เด็กน้อยและผู้ใหญ่นี่ก็มักแต่ว่าอาการฮอนเอาเสื้อพยาธิมันแพร่ได้ไวคือว่าอาการถกทองอาจจะตามมาได้ถ้าว่ามันปนเปื้อนพยาธิจากสันและก่อนรับประทานอาหารนี่ต้องแน่ใจว่าปรุงสุกแล้วก็บ่มีเสื้อพยาธิปนเปื้อนท่านผู้ฟังอีกอันนึงแม่นการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ก็เพื่อช่วยเฮ็ดให้ระบบต่างๆของร่างกายเฮ็ดเวียกได้อย่างเป็นปกติแล้วก็คล่องแคล่วโดยเฉพาะแล้วก็แม่นภูมิต้านทานที่จะช่วยป้องกันเสื้อพยาธิก็แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยๆประมาณ3ถึง4เทื่อต่ออาทิตย์แล้วก็ตอนเช้าหรือตอนแลงก็เลือกเอาตามความสะดวกแล้วก็บ่ควรที่จะออกกำลังกายกลางแจ้งในสภาพอากาศที่มันร้อนเอามีแสงแดดกากาท่านผู้ฟังอันนี้ก็เอามาแนะนำเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเตือนเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพนั่นแหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนบุตรหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติม

0: และอย่างนี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาล่ะเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังสั้นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: ขอให้อดสาสู้เพียรไปให้ถึกป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขหนึ่งใบอย่าสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของ

ท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการน้ำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

กบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนั้นอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในยามค่ำคืนแต่ว่าก็อาจจะยังมีหลายๆท่านที่ต้องได้ประจำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนแบบนี้รายการราตรีเสียงเพลงก็เอาใจช่วยเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จก็แล้วกันและในระยะนี้นั้นก็ยังคงมีฝุ่น PM 2.5 อยู่ในสันบรรยากาศโดยเฉพาะก็แม่นในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเรานี่แหละถึงแม้ว่าบางมื้ออาจจะมีลมแห้งมีฝนตกลงมาแต่ว่าถามว่าฝุ่น PM 2.5 นี้นั้นหมดไปจากสภาพอากาศหรือโบก็บ่หมดท่านผู้ฟังก็ยังคงมีล่องลอยอยู่ในสันบรรยากาศนี้แต่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะแนมเห็นด้วยตาเป้าจากสันละกาแน่นอนทุกคนต้องได้เฝ้าติดตามระวังสภาพอากาศควบคู่กันครับปริมาณฝุ่น PM 2.5 เป็นลายมือแม้นแต่มือที่อากาศร้อนอบเอาบ่มีฝนตกมีแต่แดดร้อนๆก็ยังมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 นี่ล่องลอยอยู่ในอากาศเฮาแนบบ่เห็นด้วยตาดิสังเกตท่านผู้ฟังเวลาเฮาเปิดพัดลมหรือว่าเฮาเปิดเครื่องปรับอากาศผ่านไปคืนนึงหรือว่ามือนึงมือต่อมาเฮาใส่นิ้วมือของเฮาไปปลายไปตุ้ยไปสัมผัสโต๊ะตั้งหรือว่าเครื่องเงินของสารเฮาแล้วเอามาเบิ่งนี่มันจะมีฝุ่นน้อยๆเป็นผงติดมือเฮาขึ้นมานั่นแหละท่านผู้ฟังมันสามารถที่จะลอดซองระบายอากาศสามารถที่จะลอดปองเยี่ยมสามารถที่จะลอดเข้าทางซองเครื่องปรับอากาศไปได้ทุกหนทุกแห่งเบาง่ายๆฝุ่น PM 2.5 และก็ส่วนหลายบางคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นอกจากว่ามันจะอยู่ภายนอกอาคารมันยังสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในอาคารในห้องในเฮือนของเฮาได้พร้อมย้อนว่าฝุ่น PM 2.5 นั้นมีอนุภาคที่ลอยปนเปื้อนอยู่ในอากาศมีขนาดประมาณ 2.5 ไมครอนถือว่าน้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมคนเฮาประมาณ25เท่าอันนี้ก็บ่สามารถที่จะเบิ่งเห็นด้วยตาเป้าและก็ต้องได้ใส่กล่องจุลทรรศน์ขยายเพื่อจะค่อยเห็นคนส่วนหลายนั้นมักเข้าใจว่าความจริงแล้วฝุ่น PM 2.5 นั้นมีขนาดที่บ่เกิน25ไมครอนซึ่งมีความหลากหลายและก็อาจจะมีขนาดที่น้อยลงไปเรื่อยๆเท่าที่เครื่องมือวัดแทกนั้นจะสามารถวัดแทกหรือว่าจับขนาดได้เข้าใจผิดว่า PM 2.5 เป็นเพียงฝุ่นละอองเท่านั้นความจริงแล้ว PM 2.5 นี้นั้นรวมเอาทุกสารที่แขวนลอยหรือว่าล่องลอยอยู่ในอากาศท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นของแข็งของแล้วแล้วก็ไอหรือว่าไวรัสแล้วก็พวกสปอร์ของพืชที่มีพิษต่างๆพร้อมล้วนแล้วแต่นับเป็นจุลภาคขนาดน้อยเข้ารวมกันคนส่วนหลายเข้าใจผิดว่า PM 2.5 นั้นเกิดจากการจุดเผาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นบ่แม่นนอกจากการจุดป้าทางให้จุดขี้เหงื่อแล้วฝุ่นสนิทนี้นั้นยังเกิดจากการเผาไหม้ของเสื้อไฟหรือว่าน้ำมันเสื้อไฟจากยานพาหนะรถลาต่างๆที่พวกเขาขับขี่นี่แหละรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมเขตก่อสร้างฝุ่นซีเมนต์การใส่เตาถ่านการใส่อุปกรณ์การเผาไหม้ต่างๆรวมแล้วแต่ก่อให้เกิด PM 2.5 คนส่วนหนึ่งนั้นเข้าใจผิดว่า PM 2.5มีเฉพาะแต่อยู่ในเขตที่มีส่วนประกอบคล้ายคือกันความจริงแล้วส่วนประกอบเป็นสารหรือว่าเป็นฝุ่นเข้มข้นแตกต่างกันตามกิจกรรมของแต่ละเขตท่านผู้ฟังในเขตตัวเมืองนี้ก็จะมีสารเคมีจากควันรถท่อไอเสียส่วนว่าเขตชนบทนั้นจะมีควันหรือว่าหมอกพิษจากการทางป้าเหตุให้การจุดป้าอันนี้มันก็แตกต่างขึ้นกับแต่ละท้องถิ่นแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ท่านผู้ฟังจังสันแล้วในสภาพแวดล้อมที่นับมือที่จะทวีความหุนแหงบ่ว่าจะเป็นแล้งนักหรือว่าท่วมนักฮอนเอาหลายสิ่งที่มาพร้อมกันขาดบ่ได้มีอยู่ตลอดก็คือฝุ่น PM 2.5 แทรกซึมและก็ปนเปื้อนมาอยู่ในอากาศพวกเขาหลีกเลี่ยงได้ยากการใช้ชีวิตสุมือนี้ถือว่ามีความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวพวกเขานี่แหละท่านผู้ฟังนอกจากการระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องอย่าลืมเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ปนเปื้อนและก็ถ้าเป็นไปได้ให้ดีก็ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในแต่ละมือว่าแต่ละมือนั้นมีการปนเปื้อนอยู่ในสั้นบรรยากาศนั้นน้อยหรือว่าหลายซ้ำใดเพื่อที่จะได้มีการวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับเอาฝุ่น PM 2.5 ที่ปนเปื้อนในมือนั้นๆถ้าเป็นไปได้ก็งดกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงบ่ออกไปสัมผัสหรือว่าไปรับเอาฝุ่นตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม้วนๆกันก่อนรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่างๆหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจะกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื่น

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปียดโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ันว่าใจพระสงฆ์กลางดงกวบาลคันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามกลางคืนและมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ้างเวลายังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันอาทิตย์แฮม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่5เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสืนยามเศร้า6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวลดีมีสุข9โมงรายการกาแดง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดสืนยามเศร้า

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซากลาวระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พอกับปิดรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนเนาะมิดรายการทานใดทีติดตามพับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นหับฟังผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปหับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.laหับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพอการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้เคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดนมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาทานเกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าวางแผนจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีเล็งแก้ไขปัญหาการคุ้มครองราคาสินค้าท่านผู้ฟังคณะบริหารงานภาคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้สำเร็จการดำเนินกองประชุมครบคณะขั้งที่3โดยการเป็นประธานของท่านสหายมาลัยทองกลุ่มมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคทั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีบรรดาคณะประจำภาคกรรมการคณะบริหารงานภาคกระทรวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งกองประชุมในครั้งนี้ก็ได้ตีราคาคืนผลสำเร็จที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาซึ่งในนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีข้อคงค้างสิ่งท้าทายที่ต้องได้ฮิปฮอนปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะกอแมนการเล็งจัดตั้งพันขยายมาติและคำสั่งของขันถึงให้กลายเป็นแผนการโครงการและนิติกรรมละเอียดให้สำเร็จตามกำหนดเวลาพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้เพิ่มทวีเวียกงานการกวดกาภายในคณะพักและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติหน้าที่การเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งกองประชุมได้เป็นเอกภาพการหับพองเอาแผนเวียกจุดสุ่ม3ด้านต้นต่อที่จะพร้อมกันสู่สนให้สำเร็จใน6เดือนท้ายปี2026คือสืบต่อหันนโยบายสู่การปฏิบัติตัวจริงเร่งรัดการพันขยายมติและบรรดามติสำคัญออกเป็นแผนงานและนิติกรรมเฉพาะของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าให้ทันกำหนดเวลาและมีคุณภาพสูงเล็งค้นคว้าแก้ไขสิ่งท้าทายด้านเศรษฐกิจอย่างมีเป้าหมายคือสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเช่นการคุ้มครองราคาสินค้าการสนองสินค้าการยุแหงการผลิตภายในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการหันระบบการค้าใหม่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นฐานเศรษฐกิจเพิ่มทวีเวียกงานการก่อสร้างพักและยกสูงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์คือสืบต่อสร้างหน่วยพักให้เข้มแข็งเอาใจใส่ยกระดับความรู้ความสามารถให้พนักงานรัฐกรพร้อมทั้งสร้างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์5ปีเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการของนาทีการเมืองใหม่ในระยะใหม่ถ้าผู้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารทางรายการพวกเขานำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปคือทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าวางแผนจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีนี้เล็งแก้ไขปัญหาการคุ้มครองราคาสินค้าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับคำว่าสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังพวกเขากาฝากความเป็นห่วงเนาะระยะนี้สภาพอาการมีการเปลี่ยนแปลงแดบางเขตบางพื้นที่ก็มีฝนตกติดต่อเลี้ยงกันการเดินทางกันไปกันมาเนาะผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและทีสำคัญถ้าว่าจุดใดที่มีน้ำข้างขังต่ำเฮือนซานบ้านซองหรือว่าหยามันขึ้นสูงก็ต้องได้ปัดได้กวดได้ทางออกเนาะอนามัยเฮือนซานบ้านซองรักษาความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดจุดแพของหนอนน้ำยุงลายทัดผู้ฟังบอกว่าจะเป็นน้ำข้างต่ำกระโปงกระป๋องต่างๆก็ต้องได้ความได้ทำลายพร้อมใจกันเป็นเจ้าการในการทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลายให้ปฏิบัติหาปอเป็นประจำเนาะบอกว่าจะเป็นทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่ามื้อใดก็ได้แล้วแต่เงินไขความสะดวกของทุกๆคนแต่ว่าต้องได้เอาใจใส่บอกว่าจะเป็นการอนามัยเฮือนซานบ้านซองแดเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องพับเมียนให้เป็นระบบระเบียบถ้าว่าผู้ใดที่อากาศเปลี่ยนแปลงแดบางคนอาจจะเห็นหายภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเป็นวัดง่ายหรือว่ารู้สึกว่าเป็นไข้ปวดคิ้งตัวห้อนก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้ไปกวดไปพบแพทย์หมอหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านทานเนาะเพื่อว่าจะได้ปิ่นปัวให้ทันการและให้กินยาให้สวงให้เศร้ามิตรรายการนี้คือความเป็นห่วงเนาะจากรายการสดสื่นยามเศร้าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

เสียงแห่งซาดลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ก็ได้นำเอาสารณหู้นำมาฝากบัดทานมื้อนี้อย่างได้นำให้ทานได้หู้จากหมากไม้ที่ให้วิตามินซีสูงท่านผู้ฟังในจำนวนหมากไม้นี้ก็จะมี5ชนิดเนาะที่มีวิตามินซีสูงซึ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านทานพยาธิต่างๆนอกจากจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วยังช่วยในเรื่องการบำรุงผิวพรรณเห็นให้ผิวพรรณผ่องใสซึ่งหมากไม้หาสนิทนี้คือ1หมากขามป้อมหมากขามป้อมมีวิตามินประมาณ445มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีนี้จะช่วยเสริมสร้างให้กับทางกายนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วเฮ็ดให้มีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองป้องกันพยาธิต่างๆ2ก็คือหมากซิดาหมากซิดามีวิตามินซี218มิลลิกรัมซึ่งเป็นหมากไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดและนอกจากจะมีวิตามินซีแล้วท่านผู้ฟังยังช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระรวมถึงการช่วยลดความดันเลือดสูงและ3นั่นก็คือหมากกีวีซึ่งหมากกีวีนี้มีวิตามินซี93มิลลิกรัมซึ่งนอกจากจะมีวิตามินซีก็ยังมีประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายช่วยลดภาวะเลือดเหนียวและลดความเสี่ยงในการเกิดพยาธิหลอดเลือดในสมองและ4ก็คือหมากฮุงซึ่งหมากฮุงนี้มีวิตามินซี61มิลลิกรัมการกินหมากฮุงนี้ท่านผู้ฟังนอกจากจะเฮ็ดให้ทางกายมีวิตามินซีสูงแล้วหมากฮุงยังมีส่วนในการช่วยลดการอักเสบต่างๆเนาะแล้วก็จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายให้สะดวกดีขึ้นและ5นั่นก็คือหมากสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี้มีวิตามินซี59มิลลิกรัมท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็จะหับหู้น้ำกันเนาะว่าวิตามินซีนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายซึ่งโฆษกเองก็ได้นำเสนอให้ท่านได้หับฟังในจำนวนหาหมากไม้ที่มีวิตามินซีสูงท่านใดที่ได้หับฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังในการเลือกซื้อหมากไม้เนาะก็มีหลายชนิดแต่ละชนิดนี้ก็ให้คุณ

ต้องจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินเล้ววางเงินลาวบุมิค่ะหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเซนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซากลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสารณหูสิ่งดีๆพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสำหรับสับเปลี่ยนเสียงเพลงน้อมมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้รายการสดเซนยามเช้าพวกเขาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็ยังบ่ทันได้ลุกจากบ่นอนเทื่อมิดรายการเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการพักผ่อนมีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายจากทางรายการกันแล้วขอบใจมิดรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมื้อหน้าพบพ้องกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไป

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอขีดหมายทั้งการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุ่งอาเซียน
1: เพื่อเป็นการกักเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่จะจัดขึ้นอยู่ณคอนหลวงจันทน์ในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนได้จัดตั้งการฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานพิธีการทูตขึ้นอย่างเป็นทางการที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานพิมมาสอนสีสะอาดห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทางเป็นหัวหน้าคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนมีบรรดาแขกหับเซินนักวิทยากรและพนักงานคั่วจานและนักศึกษา LO และ VO เข้าร่วมจุดประสงค์หลักของการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้พื้นฐานด้านเวียกงานพิธีการทูตแก่พนักงานคั่วจานและนักศึกษาที่เฮ็ดหน้าที่ในคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทน LO และ VO ทางนี้ก็เพื่อแนะไซเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้อนรับคณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการนำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเวียกงานพิธีการทูตโดยการให้เกียรติเป็นวิทยากรของท่านนางตนาวิรัตแก้วดวงดีห้องหัวหน้าแผนกกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเนื้อในการบรรยายได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานหับไส้ของประชุมที่กำลังจะมาถึงและกองประชุมอื่นๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีนอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วในตอนบ่ายของมื้อเดียวกันคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนยังได้ลงพื้นที่เพื่อถอดถอนบทเรียนอยู่สถานที่ตัวจริงที่สนามบินสากลวัดไตการลงพื้นที่แม่นเน้นหนักใส่3จุดสำคัญคือห้องหับห้องแขกพิเศษหรือ VIP จุดหับเอากระเป๋าสัมภาระจุดผ่านเอกสารและเจ้าหน้าที่จุดผ่านเอกสารกับเจ้าหน้าที่กวดคนเข้าเมืองรวมถึงจุดบริการอื่นๆตามความเหมาะสม
0: เมื่อบุดลมานี่คณะผู้แทนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวนำโดยท่านพุทธวงศ์บัวละพาหัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนำและเวียกงานดิจิตอลที่บางกอกประเทศไทยโดยมีท่านมงคลจิระไซสกุลของหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยพร้อมด้วยคณะจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและคณะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานด้านตุลาการระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับขอบกฎหมายแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการนำใช้กฎหมายว่าด้วยการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาของ2ประเทศและการส่งผู้ให้คำแนะนำซึ่งองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีพลบทบาทโดยกุ้งในการเป็นใจกลางประสานงานและจัดตั้งปฏิบัติคำห้องขอการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนำนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้ลงเลิกเพิ่มทวีเอาใจใส่ในขั้นตอนการประสานงานการจราจรเอกสารให้มีความใกล้ชิดสนิทแน่นและเป็นระบบยิ่งขึ้นเพื่อยกสูงประสิทธิภาพและความว่องไวในการร่วมมือทางด้านกฎหมายเพื่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นพบปะกับผู้ต่างหน้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และกระทรวงการต่างประเทศโดยได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเพียงงานตัวจริงพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาคดีที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของลาวและไทยให้มีความคืบหน้าและจะตั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในตอนท้ายของการเยี่ยมยามคณะผู้แทนยังได้ร่วมมือกับองค์การ UNODC แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีในระดับสากลเกี่ยวกับการเก็บกำหลักฐานข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีส่งทางการประสานงานให้มีความสะดวกเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลในต่อหน้าท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการก่อน1เสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันท์ฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของเราในระยะหอบหูเรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมพบปะ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์จัดขึ้นเมื่อบุดุลมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฝ่ายลาวนําโดยท่านลินคําดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลาวพร้อมด้วยคณะฝ่ายฟิลิปปินส์นําโดยท่านฟรานซิสโกติโรเรลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์พร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้แม่นสืบเนื่องมาจากการพบปะสนทนาอันมีมากผลในระหว่างกองประชุมองค์การเฝ้าภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่38อยู่ประเทศบรูไนในเดือนเมษาที่ผ่านมาและการพบปะครั้งนี้เป็นการพบปะครั้งที่2ถือเป็นขีดหมายอันสําคัญถือเป็นขีดหมายสําคัญอีกระดับหนึ่งในการพัวพันของสองกระทรวงเพื่อสืบโตในการส่งเสริมการร่วมมือของสองกระทรวงก็คือสองแขนงการเพื่อเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันและปรึกษาหรือขอบการร่วมมืออื่นๆที่ติดพันท่านลินคําดวงสวรรค์เชื่อมั่นว่าการเฮ็ดเวียกร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในต่อหน้าโดยเฉพาะการส่งเสริมการร่วมมือและลงทุนในแขนงกสิกรรมระหว่าง2กระทรวงก็คือ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นทั้งเป็นขีดหมายสําคัญของขอบการร่วมมือในคงเขตกสิกรรมของ2ประเทศลาวและฟิลิปปินส์มีมูลเชื้อเฮงสายพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานโดยเฉพาะในแขนงกสิกรรมนับแต่พวกเขาได้กำหนดขอบการร่วมมือด้านเทคนิคร่วมกันในเดือนตุลาปี2002ซึ่งรวมเอาการวิจัยแนวพันธุ์ข้าวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวและสาลีการเลี้ยงสัตว์น้ำพืชสวนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆและอื่นๆท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงว่าบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านกสิกรรมของพวกเขาได้รับการสรุปอย่างสมบูรณ์และพร้อมแล้วที่จะลงนามร่วมกัน MOU ฉบับนี้บ่เฉพาะแต่เป็นเอกสารการร่วมมือเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมืออันสําคัญที่จะช่วยสร้างกลไกการร่วมมือ2ฝ่ายที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันโดยเฉพาะการสุกยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่การนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมเป็นต้นข้าวสาลีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชสวนปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้สอดคล้องกันเพื่อประกันการค้าคำแดนที่โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนของภาคเอกชนและการร่วมทุนในธุรกิจกสิกรรมระหว่างลาวและฟิลิปปินส์เพื่อประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติในทันทีและเพื่อการร่วมมืออย่างยืนยงและเพื่อรักษาท่าแห่งของ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันในครั้งนี้ฝ่ายลาวได้กำหนดเอากลุ่มแผนการและการร่วมมือกลุ่มปลูกฝังเป็นจุดประสานงานหลักด้านเทคนิคซึ่งคณะกรรมการซุนนีจะพบปะกันอย่างเป็นปกติเพื่อวางแผนจัดตั้งปฏิบัติและติดตามการร่วมมือพร้อมทั้งหันเอาเนื้อในของ MOU ฉบับนี้ไปสู่มรรคผลตัวจริงที่เป็นประโยชน์ต่อ2แขนงการและ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั้นแมนลาวฟิลิปปินส์สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมซึ่งได้นำเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงฮ้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายในระยะประชาคมอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพันธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพันธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขันซุงได้เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่3หาหากรกฎ2006เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตวันที่12กรกฎครบรอบ70ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมืออันใกล้สิทธิ์ฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นพิธีต้อนรับพันธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและสมเกียรติในตอนเช้าของวันที่3กรกฎาคม2006ที่ทำเนียบประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพันธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างพันธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพันธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเพื่อตีราคาคืนสภาพการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาแลกเปลี่ยนทัศนะปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือระหว่างลาวและเมียนมาในต่อหน้าในโอกาสดังกล่าวพันธานทองลุนศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพันธานมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญยิ่งและเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ในการหัดแน่นเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีหักแพงและการเป็นคู่หัวมือฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาที่ได้รับการทนุถนอมและเพิ่มพูนคุ้นสร้างมาตลอดระยะหลายกว่า7ทศวรรษให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับใหม่พร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลสุดใหม่ของเมียนมาอย่างจบงามในต้นปีนี้และแสดงความสมเสยพันธานมินอองไลที่ได้หับใส่สนะในการเลือกตั้งและได้หับความไว้วางใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมทั้งได้แสดงความเสื่อมันว่าภายใต้การนำพาอันปีศาจสามารถของพันธานมินอองไลสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาจะได้หับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหุ่งเหืองอย่างบ่หยุดยั้งในโอกาสเดียวกันนี้พันธานมินอองไลก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำเว้าอันจบงามและการต้อนรับอันอบอุ่นของพันธานทองลุนศรีสุริตพร้อมด้วยการน้ำผักหลัดและประชาชนลาวในครั้งนี้ในการพบปะครั้งนี้ผู้นำสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศยัดมาได้ในระยะผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อและความหัวมืออันใกล้สิทธิ์ระหว่างลาวเมียนมาได้หับการหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการหัวมือทางด้านการเมืองที่มีความใกล้ชิดมีความไว้เนื้อเสือใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการหัวมืออันสำคัญในด้านต่างๆเป็นต้นแมนด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษาและด้านอื่นๆที่ได้หับการเสริมขยายเป็นก้าวๆมาพร้อมทั้งได้เห็นดีเป็นเอกภาพ ในการสุขนุ่งส่งเสริมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายให้สืบต่อปรึกษาหารือและเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนของกันและกันที่ได้ให้การหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาโดยเฉพาะแม้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการหัวมือด้านความมั่นคงตามบริเวณชายแดนและการสนับสนุนในเวทีภาคพื้นและสากลนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือที่สำคัญต่างๆในระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนองค์การสหประชาชาติขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำลัดซ่างและเวทีสากลอื่นๆพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการพ้นเด่นของภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในตอนท้ายของการพบปะพนักงานมินออนไลน์ได้เสื้อเสริญพนักงานทองลุ้นศรีสุริตย่ำยำรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในเวลาอันเหมาะสมซึ่งพนักงานทองลุ้นศรีสุริตก็ได้แสดงความยินดีตอบหับคำเสื้อเสริญดังกล่าวด้วยความเต็มใจภายหลังสำเร็จการพบปะสองฝ่ายพนักงานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสนาวและพนักงานมินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน2เอกสารคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสนาวและกระทรวงหงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสนาวและนครหลวงเนปิโดสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบหาบเซรุ่มแก้พิษงูจำนวนหนึ่งให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของเรา
1: ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั่นแมนลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายจึงได้นำมาเสนอสุดท่านฟังในระยะประสาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

แต่นอกจากนั้นท่านก็สามารถติดตามรับฟังทางเสียงได้ทาง2คลื่น2ระบบ AM กับแมน567กิโลเฮิรตซ์เนาะแล้วก็ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจสำหรับสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรโคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้เพื่อนมิตรรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงมาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนทางราชการ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีลาวและประธานาธิบดีเมียนมา5ปีผ่านมาเวียกงานจัดตั้งได้หับการปรับปรุงและมีอันใหม่หลายด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแจ้งเตือนการปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการบ่แห่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นหลายกว่า 2,200 คนเอรบหัดกลุ่มภาษีสินค้าการค้าอิเล็กทรอนิกส์ราคาถูกต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ใน5ปีผ่านมาเวียกงานจะตั้งได้รับการปรับปรุงและพ้นเดนหลายด้านเป็นต้นได้ยกสูงคุณภาพของเวียกงานปรับปรุงก่อสร้างผักมีผลสำเร็จในการนำพาดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของผักสำเร็จตามคาดหมายสร้างการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าในการกำหนดตำแหน่งงานการก่อสร้างบำรุงพนักงานในโอกาสอุลมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นเมื่อบุดนมานี้ท่านธงรุณศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นนักว่าใน5ปีผ่านมาเวียกงานจัดตั้งได้รับการปรับปรุงในหลายด้านโดยเฉพาะได้ปรับปรุงกลไกการนำพาคุ้มครองของคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้แยก